0: จากนั้นในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
2: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายภราดรกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
4: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
2: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาอีกร้อยละ40โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
5: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรร ในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
2: ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
7: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะ
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
1: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
8: ก็มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายของทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลากระพงเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้นะครับ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอนถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
14: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอตต์การลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
0: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขและการจัดการคิวผู้ป่วยในเวเนซุเอลาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลและคิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
14: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันเอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์เวลา 8:00 นและอังกฤษพบกับ DR คองโกเวลา 23:00 บาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูดอิดดราก้อน86-80คะแนนหลังอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงหยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหัวชนะลุนวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ธริตาพักรอบ16คนไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโกจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหัวรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ6-4พักรอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูเยสูและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3-4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1-3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อย

0: ที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงานหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการนับเดือนจะนับตามหลักสากลแต่ยังคงเรียกชื่อเทศกาลแบบเดิมเช่นประเพณีเดือน5เดือน8เข้าพรรษาเดือน11ออกพรรษา ประเพณีแต่ละเดือนอาจแตกต่าง

0: ในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลิงศกจนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพิธีกรครับผม
5: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
6: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนากรกฎาคมปี70เพราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทานเนี่ยท่านก็ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรมีการจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
5: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
6: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสถานการณ์อาจจะมีบ้างนะครับว่าเช่นเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเป็นท่วมเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตภูเขาตะนาวสีนะครับนี่เป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับที่เรียนนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย
5: ์
6: หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทำไปโดยเฉพาะนานอกเขตจุฬาฯเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
5: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับ28มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ำท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
6: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับ ประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขังนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีนะทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผม
5: เพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
6: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีประมาณเท่ากับปี68ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยใน EC นะครับก็จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประมาณ 28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
5: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
6: ก็มีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตรงนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยหรือในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
5: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
6: คือตรงที่แหลมซ้ำซากเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่โซนในของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามอำเภอปอปอยห้วยกระเจ้าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่จะขยับเลื่อนในการเพาะปลูกหรือแม้ทั่งในโซนของวันนี้ในโซนของจังหวัดนครราชสีมาในเขตรอยต่อของอำเภอโนนสูงอำเภอสูงเนินนะครับหรืออำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นพวกนี้ก็ได้รับประสบปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการที่จะขยับเรื่องของการเริ่มต้นเพาะปลูกไปให้เข้าไปใกล้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาซึ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับผมแต่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่งับเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับเก็บกักลดการระบายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับผมแล้วก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
5: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
6: ผมก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนีโญที่ ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเรื่องการอุปโภคบริโภคและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EEC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้กระทั่งในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแล้งร้อนจริงๆเนี่ยตุลาไปต้นไปนะครับแล้วจะแล้งจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปรังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะงดหรือลดการทำนาปรังในบางพื้นที่เลยนะครับผมเพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
5: ครับก็ครบถ้วนครับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
6: สวัสดีครับผม
5: ครับครับผมสวัสดีครับ
7: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
8: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเทราเพิ่มศักยภาพรุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอมบางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแร่8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เฟ้นหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
7: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
11: เราจะต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำไร EM อยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับว่าเป็นต่างชาติมาขับรถแล้วสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เห็นครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมจะมาให้บริการในอาชีพลักษณะนี้เพราะมันมีความเสี่ยงวันนี้กระทรวงคมนาคมจึงต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องจัดการ เรื่องเหล่านี้ทุกแอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
10: ขณะที่1ใน8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
12: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไปสมัครกับเราค่ะเราต้องมีการตรวจประวัติมาโดยตลอดแล้วก่อนที่จะเปิดให้รับบริการได้จริงๆแล้วในส่วนนี้ค่ะเรามีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแรปให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
10: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADDA ในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันทีการจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
13: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเสร็จสิ้นและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อวางกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
14: ร่างพรบฉบับนี้ผมกล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจละนะครับดังนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดเราประชุมกันทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้งมีการประชุมกันไป7ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างนี้กลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
13: ประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
14: ขั้นตอนในส่วนของวุฒิสมาชิกเนี่ยครับเราจะต้องเข้าสู่วาระ2กับวาระ3นะครับในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าประมาณวันที่6และวันที่7ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็มีความเห็นต่างของกรรมธิการในเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตกผลึกกันแล้วก็คงต้องไปให้ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ก่อนนะก่อนที่จะกลับเข้าไปมีการประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสามารถตั้งกรรมธิการร่วมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อในระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการพิจารณาไปได
13: ้ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์ปรับวิธีคำนวณบำนาญประกันสังคมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนโดยยืนยันว่าผู้รับบำนาญเดิมจะไม่เสียสิทธิ์ติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: การปฏิรูประบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมากจึงเตรียมเดินหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
17: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่2คือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง49 50ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
16: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าผู้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลักเลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80, 60, 40และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาว สำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณศิลป์รายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
18: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ
1: ์สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้ๆพี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจะถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้แน่นอนค่ะเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะก็มาเริ่มต้นกับเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสกันก่อนนะคะต้องบอกว่ากระบี่เราปังอีกแล้วคุณผู้ฟังกระบี่เราปังอีกแล้วนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีการสำรวจค่ะว่าในห้วงเดือนแรกนะคะต้องบอกว่ากระบี่เรานะคะข้อมูลณวันที่28มิถุนายน2569ค่ะสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการรายงานความคืบหน้านะคะมีร้านค้าแล้วก็กิจการเข้าร่วมโครงการไปแล้วนะคะ 2,463 ร้านค้าค่ะโดยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วนะคะ 1,366

82ล้านบาทนะคะร้านค้าทั่วไปอื่นๆ 92.97 ล้านบาทค่ะฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะ 2.60 ล้านบาทแล้วก็ร้านโอท็อปเนี่ย 1.08 ล้านบาทนะคะด้านจำนวนผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ทั้งหมด 8,595 รายอยู่ในอันดับที่21นะคะของเมืองหลักแบ่งเป็นบุคคลธรรมดานะคะ 8,561 รายค่ะแล้วก็ไมโคร SME 10รายแล้วก็อื่นๆอีก24รายนะคะก็เป็นว่ากระบี่เราก็นะคะปังกันอย่างต่อเนื่องนะคะปังอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะในเรื่องราวนะคะของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่เอ๊ะฝุ่นยังไม่ได้เช็คเลย ไม่ได้โลภนะไม่ได้โลภแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนเช้านี้นะคะว่ามีเงินเข้ามาหรือยังนะคุณผู้ฟังทุกท่านไปเช็คกระเป๋าเขาเรียกอะไรนะเช็คในเช็คในแอปเช็คในแอปเป่าตังของเราหรือยังนะคะวันนี้จะถูกลอตเตอรี่หรือถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าเราต้องไปดูในแอปเป่าตังเราก่อนนะคะว่าเรามีเงินกันหรือยังนะคุณผู้ฟังนะคะไทยช่วยไทย plus นะคะเอาล่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะที่รอคอยเงินเข้าเป่าตังเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันนี้เนาะนะคะทีนี้ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เรานะคะเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านได้ตั้งเป้าค่ะให้ทุกอำเภอเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยไร้ยาเสพติดไร้นอมินีปราบผู้มีอิทธิพลแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีนะคะแอคชั่นพลัสนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกุลศิลาเทวกูลนะคะท่านได้มีการประชุมนะคะประจำเดือนนะคะผู้บริหารจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ประจำเดือนมิถุนายน2569นะคะโดยก่อนวาระการประชุมเนี่ยก็ได้มีการแนะนำนะคะข้าราชการใหม่ที่มานะคะก็คือเป็นปลัดนะคะปลัดอำเภอของอำเภอปลายพระยานะคะแล้วก็จะมีมาย้ายมาที่จ่าจังหวัดนะคะด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของข้อสั่งการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะมหาดไทยทำทันทีแอคชั่นพลัส5พลัสนะคะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งประกอบด้วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนแก้ปัญหาความมั่นคงนะคะยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พัฒนาเมืองอย่างสมดุล นะคะราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลค่ะโดยได้ขอความร่วมมือจากนายอำเภอทั้ง8อำเภอในจังหวัดกระบี่ให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานนะคะตามนโยบายทั้ง5ข้อในระดับพื้นที่อย่างครอบคลุมทุกมิติค่ะพร้อมกำชับให้ดำเนินการด้านความมั่นคงอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะนอมินียาเสพติดฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะว่าอ่ะข่าวสารในกระบี่ของเรานะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเอาละคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามนะคะสารคดีนะคะเทิดพระเกียรตินะคะพระองค์พานะคะเดี๋ยวเราไปติดตาม

0: รับฟังกันเลยค่ะ
1: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์น้ำพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: เป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนิโญควบคู่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออก
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากคาดการปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ12%โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและในพื้นที่เขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่ามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้และทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
3: อุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
5: นายธีรภาพ ปุษธรรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าอุทยานได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นี้การปิดให้บริการในครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสำคัญทั้งหมดได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยต้นพึ่งถ้ำผาตั้งถ้ำปางงุ้นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เชียงม่วนรวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกลางเต็นท์ทุกจุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเนื่องจากในฤดูฝนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยพูนางหมายเลขโทรศัพท์0956900605วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียม ียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.fm
8: 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สวท.กระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพุธที่1กรกฎาคม2569ซึ่งตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน8ปีมะเสงค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทางข่าวและรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติจากนั้นติดตามรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดี20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวท.ระนองค่ะ
10: ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะทักทายกันในยามเช้าที่จังหวัดระนองฝนตกโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าอ่ะหรือว่าน่าจะเกือบทั้งคืนเลยคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าบรรยากาศในพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาพูดคุยกันได้หลากหลายช่องทางที่เราเจอกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนที่รับฟังอยู่ผ่านทางแฟนเพจFacebook สวทระนองค่ะไลฟ์สดกันอยู่นะคะแล้วก็ทักทายผ่านทางเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่แล้วก็สวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องฝนฟ้าอากาศแล้วมาดูเช็คสภาพอากาศกันสักหน่อยไหมคะช่วงเช้าวันนี้เนาะจะได้วางแผนกันถูกว่าวันนี้จะมีปริมาณฝนเท่าไหร่ฉันต้องออกไปทำธุระที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็ได้มาติดตามกันค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะภาพรวมเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าปริมาณฝนเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะก็เป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ประกาศเฝ้าระวังในช่วงตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาแล้วเนาะไปจนถึงช่วงต้นเดือนค่ะวันที่3กรกฎาคมนะคะสำหรับฝนในภาพรวมวันนี้ค่ะภาคเหนือมีปริมาณฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ของภาคอีสานโอ้โหอีสานหนักนะคะอีสานเนี่ย 80%ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะ 70% นะคะกรุงเทพมหานครก็ 70% ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลาง 60% นะคะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% ค่ะแล้วก็ฝั่งอันดามันนั่นไงว่าละตกแต่เช้าเลยค่ะปริมาณฝนในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะอยู่ที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ค่ะก็บางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะคะระมัดระวังกันด้วยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตอนนี้เนี่ยแนนัทเองก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายเนาะโอ้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทระนองค่ะในช่วงเช้าแบบนี้ที่มาทักทายกันนะคะแล้วก็วันนี้นำข่าวสารมาฝากกันด้วยคุณผู้ฟังเป็นส่วนข่าวสารส่วนกลางเนี่ยสักประมาณ 2-3 ประเด็นแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันด้วยนะคะมาดูข่าวส่วนกลางกันก่อนค่ะคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันไปแล้วก็มีคณะมีมติออกมาค่ะซึ่งมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการให้บังคับใช้การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ที่จังหวัดระยองค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอไปนะคะเพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการพัฒนาสาธารณูปโภคแล้วก็การบริการสาธารณะการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มันสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอะค่ะโดยครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลวังจันทร์แล้วก็ในพื้นที่ของตำบลชุมแสงป่ายุบในแล้วก็พงตาเอี่ยมที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะรวมๆพื้นที่แล้วเนี่ยประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองรวมนี้เนี่ยเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาผ่านแผนผัง6ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกก็เรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องใช้ให้คุ้มค่านะคะแล้วก็เรื่องของแผนผังแสดงพื้นที่โล่งเพื่อจะได้กำหนดว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่นันทนาการนะคะก็มีการแบ่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็3ค่ะแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่งเพื่อจะได้สามารถรองรับแล้วก็สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้4ค่ะแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคแล้วก็บริการสาธารณะต่างๆนะคะเพื่อจะได้ให้มีความเหมาะสมแล้วก็เพียงพอกับการบริการรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคตแล้วก็5ค่ะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึง6ค่ะมีแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอไปคือเขาอยากจะใช้พื้นที่ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ค่ะที่เราบอกไปนะคะ
ายตำบลเมื่อสักครู่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการกำหนดการใช้แผนผังรวมในครั้งนี้แล้วเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้มากแค่ไหนก็6ด้าน6แผนด้วยกันเนาะครอบคลุมจริงๆค่ะมาดูอีก1ประเด็นแล้วกันคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยของปี2569ค่ะโดยมีข้อกำหนดว่าจะมีการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งสาระที่อยู่ในตัวนี้นะคะก็มีการกำหนดเอาไว้นะคะว่าจะมีการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิต่างๆแล้วก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยค่ะของปี68เนี่ยคือมันสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ก็เลยมีการต่อของปี2569นะคะจะได้ช่วยลดค่าการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือเพียงร้อยละ 0.01 ค่ะปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ2นะคะก็ถือว่าต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเหลือเพียงร้อยละ 0.01 จากปกติเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ1ค่ะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือว่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวค่ะแล้วก็การจัดซื้อห้องชุดที่จดทะเบียนเป็นอาคารชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนนะคะเพื่อบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปทำเกี่ยวกับธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อบ้านหรือว่าการจำนองบ้านต่างๆเนี่ยคือเราต้องเสียค่าธรรมเนียมในลักษณะแบบนี้ค่ะคือมันเยอะมากจริงๆนะถ้าเกิดว่าในวงเงินเยอะๆอะค่ะถ้าเกิดว่ารัฐบาลในมาช่วยในส่วนนี้ก็จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจเนาะอาจจะทำให้ใครหลายๆคนที่อยากจะตัดสินใจลังเลอยู่ว่าฉันจะซื้อบ้านใหม่หรืออะไรยังไงนะคะมันก็เป็นการช่วยตัดสินใจได้ดีเพราะถ้าเกิดว่าช่วยลดค่าธรรมเนียมคือมันลดเยอะมากจริงๆอะการซื้อบ้านอะจากปกติร้อยละ2อะค่ะเหลืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.01 แค่นั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการช่วยให้การตัดสินใจสำหรับใครที่จะซื้อบ้านก็ง่ายขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับมาตรการนี้ที่ออกมาค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามกันอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วเพราะว่าบางคนคือกลัวว่าเรื่องมันจะเงียบไปหรือเปล่าสำหรับเรื่องที่เป็นประเด็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ฟังสำหรับการสอบท้องถิ่นการโกงสอบท้องถิ่นนะคะโดยล่าสุดค่ะยังไม่เงียบนะคะยังไม่เงียบกริบไปซะทีเดียวเลยแต่ถามว่าเบาบางไหมก็ต้องยอมรับว่าเบาบางค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของปลัดสำนักนายกค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบท้องถิ่นมาเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยท่านมีการสั่งให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะขอประชาชนนะคะศูนย์จัดตั้งเฉพาะที่มีการดูแลจัดการเรื่องนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าให้ประชาชนเนี่ยได้มั่นใจนะว่าข้อมูลที่คุณแจ้งมาเนี่ยมันจะถูกเก็บเป็นความลับไม่ได้มีการเอาไปเปิดเผยอย่างแน่นอนทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดถึงเรื่องของการคำสั่งของท่านนายกที่ให้มีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งให้แต่งตั้งศูนย์ไปค่ะก็ปรากฏว่ายังมีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนอยู่ตามปกติเลยนะคะขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนไปแล้วเนี่ยจำนวนมากเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่ามีการรอวันที่ก็คือวันนี้นะคะที่จะมีการเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยทยอยมาแจ้งความหรือว่ามาแจ้ง เรื่องราวต่างๆที่คุณจะร้องทุกข์นะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการรวบรวมตัวเลขอยู่ค่ะด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็
เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะคะว่าสำหรับใครที่แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งเบาะแสไปเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดจะถูกแจ้งเป็นความลับนะคะก็คือไม่มีการระบุตัวผู้แจ้งนะว่าใครมาแจ้งคนนี้อยู่จังหวัดนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนี้ไม่มีการเปิดเผยอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลนะคะบางคนกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันแจ้งไปแล้วเนี่ยจะเดือดร้อนไหมวะฉันจะเดือดร้อนหรือเปล่านะคะก็หายกังวลได้เพราะเขาก็ยืนยันมาแล้วว่าทุกข้อมูลเนี่ยก็จะถูกเก็บเป็นความลับยกเว้นข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กับทางราชการนะว่าการทุจริตเป็นแบบไหนแล้วใครเป็น

็จะเกิดการร้องเรียนขึ้นอีกครั้งหนึ่งน่าจะวันนี้เนี่ยน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เงียบไปเนาะใครที่เราเจอประสบพบเจอกับเรื่องแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นหรือว่าเคยมีคนมาติดต่อว่าเนี่ยสนใจไหมอะไรประมาณนี้เราก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้เลยตามช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันแล้วก็อัปเดตกันเนาะให้ทุกคนได้ติดตามว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวหรอกนะแต่ว่านั่นแหละอยากให้ทุกคนได้มาร่วมมือกันเนาะใครมีเบาะแสอะไรก็สามารถแจ้งไปได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: ข้าพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ2ผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเลิกราไม่เลิกรักจากหลวงไก่ค่ะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงนะคะ2ใจจากดาเอ็นโดฟินค่ะเป็นผลงานเพลงประกอบละครเรื่องวันทองนะคะก็2ผลงานเพลง

ใครชื่นชอบผลงานเพลงไหนอีกก็ยังสามารถขอกันเข้ามาได้นะยังพอมีเวลาอยู่นะคะคุณผู้ฟังอีกประมาณ25นาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปติดตามข่าวทักทายไลฟ์สดกันสักนิดนึงนะคะพี่อเนกพิกไทยกับคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะคือส่งสติกเกอร์ทักทายมาแบบเยอะมากเลยค่ะก็ทักทายด้วยนะคะสวัสดีในยามเช้าแบบนี้ค่ะติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนเป็นยังไงคุณต้นน้ำสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะฝนตกหนักหรือเปล่าช่วงนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันเนาะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการบินสำรวจพื้นที่เกาะนะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของชายหาดป่าไม้พื้นที่สาธารณะขับเคลื่อนนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสู่การพัฒนาพื้นที่แบบยั่งยืนค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านโชตินรินทร์เกิดสมค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการบินสำรวจนะคะเพื่อติดตามสภาพภูมิประเทศนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะจากมุมสูงครอบคลุมพื้นที่ชายหาดพื้นที่ป่าพื้นที่ภูเขาพื้นที่สาธารณะแล้วก็บ่อกำจัดขยะมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าบินดูเนี่ยคือเห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซอกไหนมุมไหนส่วนไหนพื้นที่อะไรเป็นยังไงนะคะไปจนถึงเรื่องของโครงข่ายเส้นทางคมนาคมต่างๆค่ะคือท่านบินในครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ว่าท่านบอกว่าอยากจะไปรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาในมิติต่างๆด้วยนะคะของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพก็เอาจริงเอาจังมากๆแล้วก็การลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งแหละก็เป็นไปตามนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยากจะให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ในทางที่ผิดๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายหาดพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะคะจะได้มีการดูแลอย่างเข้มข้นด้วยเพื่อจะได้รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนนะคะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ต้องบอกว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องของการจัดการพื้นที่เชิงรุกด้วยนะคะแล้วก็มีการสำรวจทางอากาศในครั้งนี้ก็ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของจังหวัดได้แบบชัดเจนคือเห็นตลอดแนวชายฝั่งพื้นที่ตามชายหาดแนวป่าแนวภูเขาพื้นที่สาธารณะอย่างที่เราบอกไปสิ่งปลูกสร้างต่างๆเอ๊ะมาขึ้นผิดจุดหรือเปล่าทำไมมาอยู่ตรงนี้หรืออะไรยังไงเนาะมันก็จะได้แบบดูได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้นำไปประกอบการวิเคราะห์การวางแผนแล้วก็การกำหนดทิศทางของการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อันไหนที่ผิดก็ต้องมีการจัดการไปไม่มีการปล่อยไม่มีการละเลยเด็ดขาดและจริงๆเนี่ยคือเราไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนเขาแจ้งไปก็ได้การบินสำรวจแบบนี้เนี่ยด้วยตัวท่านผู้ว่าเองด้วยคณะที่ติดตามไปก็จะต้องมองเห็นทั้งหมดถูกไหมคะว่าตรงไหนมีอะไรที่ผิดแปลกขึ้นมามันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้แต่ทำไมมันถึงมีประมาณนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการทำงานแบบเชิงรุกมากๆการนำทีมของท่านผู้ว่าในครั้งนี้ที่ได้ขึ้นบินสำรวจทั่วเกาะภูเก็ตเลยนะคะซึ่งทางด้านของทัพเรือภาคที่3เนี่ยก็ได้มีการจัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจดังกล่าวนะคะแล้วก็ให้ติดตามการปฏิบัติงานไปพร้อมๆกับท่านผู้ว่าค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมีการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจอย่างที่เราบอกนะคะนำไปตรวจสอบแล้วก็มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ของทางจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มุ่งเน้นการคุ้มครองพื้นที่สาธารณะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็การดูแลอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้การดูแลพื้นที่ชายหาดค่ะทุกคนต้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่เอื้อให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็มีการดูแลทั้งหมดรวมไปถึงวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็บ่อกำจัดขยะซึ่งมันเป็นประเด็นมันเป็นปัญหาของจังหวัดภูเก็ตที่ถามว่าแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จได้สำเร็จ 100% มั้ยมันก็ยังไม่ 100% อ่ะเนาะแต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยทางเทศบาลอะไรเองทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองก็พยายามหาวิธีมาแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดนะคะก็ขอส่งกำลังใจกับภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าเนี่ยหลังจากนี้จะมีแนวโน้มทิศทางการบริหารจังหวัดที่ดีมากยิ่งขึ้นในหลายๆประเด็นที่เกิดข้อกังขาแล้วก็เกิดความไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนอยู่นะคะก็รอติดตามการดำเนินงานของทางจังหวัดภูเก็ตต่อไปค่ะหลายๆเรื่องราวเนาะเป็นการ
พัฒนากันไปค่ะนำมาอัปเดตผลงานการทำงานของท่านผู้ว่าท่านใหม่กันสักหน่อยจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาเนี่ยก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองนะคะได้มีการนั่งโต๊ะการประชุมการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของโครงการบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเดินหน้าสร้างโอกาสให้กับผู้ที่พ้นโทษพร้อมกับประสานรองรับเรื่องของการมีงานทำหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วด้วยค่ะนำทีมการประชุมโดยท่านไพรัชเพชรยวนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงาครั้งที่2ของปี69นี้ประชุมกันที่ห้องนางหงค่ะเรือนจำจังหวัดพังงานะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ด้านการฟื้นฟูด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วก็ผู้ที่พ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารเงินที่ได้จากการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงานะคะเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่างๆให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพราะว่าเป็นเงินที่ทางคณะกรรมการเขาก็ร่วมกันสงเคราะห์มานะคะโดยมีการมุ่งเน้นว่าจะนำไปสนับสนุนเกี่ยวกับการสงเคราะห์การฟื้นฟูการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วก็ผู้ที่พ้นโทษอย่างเป็นธรรมค่ะแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสของเรือนจำจังหวัดพังงานะคะซึ่งเป็นโครงการที่เขาบอกว่าเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยก่อนที่จะกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้หารือแนวทางกับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดหาตำแหน่งงานว่างตำแหน่งงานให้กับผู้ที่เข้าร่วมในโครงการประมาณ4รายหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้นะคะเขาออกไปปุ๊บเขาก็จะได้มีอาชีพทันทีเลยค่ะแล้วก็สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยมันก็จะเป็นการลดโอกาสที่เขาจะกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอะค่ะแล้วก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะภายหลังการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจกับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เข้ารับการฝึกอาชีพภายในแปลงโคกหนองนาโมเดลด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกอบรมด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการไปดูงานโคกหนองนาโมเดลประมาณนี้ค่ะนำไปปรับใช้ในพื้นที่บ้านของตัวเองหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเป็นการคืนคนดีให้กับสังคมแบบยั่งยืนค่ะก็ต้องมีการดูแลไปอย่างเป็นระบบนะคะจะแบบทำแบบขาดเป็นขั้นเป็นตอนสมมติทำไปแค่ขั้นตอนนี้แล้วพอหมดงบปุ๊บก็ไม่มีการทำต่ออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะก็ต้องมีการแบบดูแลไปเรื่อยๆจนจบกระบวนการต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็โอกาสที่ดีสำหรับที่เรือนจำจังหวัดทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่แค่ที่พังงาเท่านั้นคุณผู้ฟังเขาก็จะมีการเนี่ยนำนโยบายนำแนวทางแบบนี้มาปรับใช้เหมือนจะได้ให้คนเหล่านี้ค่ะเขาออกไปใช้ชีวิตได้อย่างแบบปกติเหมือนคนอื่นๆไม่ได้ถูกมองว่าเอ้ยเคยอยู่ในเรือนจำมาแล้วอะไรอย่างนี้ไม่มีการต้อนรับหรือฉันจะไม่รับให้คุณเท่าทำงานเด็ดขาดอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับสังคมไทยของเราด้วยให้กับชาวไทยของเราด้วยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนคุณก็จะต้องควรสมควรที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะคะจากทุกหน่วยงานที่มีการดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนกันมาอย่างตลอดค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองส่งท้ายกันค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: นองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็มาติดตามข่าวสารที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดกระบี่นะคะมีกลุ่มราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเดินทางไปที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะไปยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้ากรณีเรื่องของการจัดสรรที่ดิน14แปลงในจังหวัดกระบี่ค่ะรวมๆเนื้อที่14แปลงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 73,000 กว่าไร่ซึ่งขาดอายุสัมปทานไปแล้วก็ตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะคะแล้วก็การยื่นหนังสือในครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็ไปยื่นให้กับท่านผู้ว่าเนาะท่านอังกูลศิลาเทวกูลค่ะรายละเอียดของหนังสือเนี่ยระบุเรื่องของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะเมื่อวันที่13มิถุนายน67ที่ผ่านมาตามเลขต่างๆเนาะโดยมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้นำที่ดินผืนดังกล่าวมาจัดสรรให้กับราษฎรผู้ยากไร้ภายในกรอบเวลา180วันอย่างไรก็ตามค่ะตัวแทนกลุ่มราษฎรเนี่ยเขาก็ระบุนะคะว่าจนปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งล่วงเลยเวลามาแล้วประมาณกว่า2ปีหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งออกมาแต่ก็ยังไร้ความไร้วี่แววไร้ความคืบหน้าจึงได้มีการชี้แจงถึงจุดประสงค์นะคะที่ต้องการมาขอดูเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็โดยการเจาะจงขอเอกสารจากหน่วยงานหลัก3หน่วยงานด้วยกันค่ะหน่วยงานแรกค่ะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ค่ะหน่วยงานที่2ค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่รวมไปถึงศูนย์ดำรงธรรมด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเวลามันล่วงเลยมา2ปีกว่าแล้วเนี่ยมันติดขัดขั้นตอนไหนพร้อมย้ำให้หน่วยงานภาครัฐนะคะเร่งรัดการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและเคร่งครัดค่ะเพื่อคืนความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยจะรอฟังคำชี้แจงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่กระบี่ที่นำมาฝากกันค่ะมาดูที่ระนองกันบ้างค่ะที่ระนองเมื่อวานนี้ประชุมกันไปหลายเวทีการประชุมมากคุณผู้ฟังแต่ว่าหยิบยกมาสักหนึ่งวาระแล้วกันเนาะที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเรื่องของการประชุมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดระนองค่ะนำทีมการประชุมนั่งหัวโต๊ะโดยท่านพ่อเมืองค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบและความเรียบร้อยของจังหวัดระนองนะคะเป็นการประชุมครั้งที่6ของปี69นี่แหละแล้วก็การประชุมคณะทำงานชุดนี้ก็มีหลายภาคส่วนค่ะที่เข้าร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็มาหารือมาเสนอความคิดเห็นแล้วก็รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาโดยท่านผู้ว่าเองนะคะท่านก็แจ้งในที่ประชุมให้ได้รับทราบแล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ไปติดตามการนำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรวมถึงสินค้าทางการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้แล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวมาว่ามีการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดระนองจนมันทำให้เกิดความวุ่นวายกันไปใหญ่นะคะจริงๆมันมีข้อกฎหมายกำหนดชัดเจนนะคะก็พร้อมทั้งมีการให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมเนี่ยยังมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมรับทราบคำสั่งจากกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงติดตามการสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดการกวดขันวินัยการจราจรและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดระนองประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเองนะคะก็ได้ทยอยกันรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตามแนวชายแดนเป็นยังไงมีความสงบเรียบร้อยไหมหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการสกัดกั้นการลักลอบการกระทำความผิดกฎหมายการเข้าออกราชอาณาจักรแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้านการประมงติดตามเรื่องของการค้าชายแดนการท่องเที่ยวการขนส่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปจนถึงเรื่องของการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะแล้วก็การดำเนินงานของในแต่ละระดับจังหวัดด้วยระดับอำเภอไปจนถึงชุมชนนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ To Be Number One เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเนี่ยคือให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่ามีโครงการมาแล้วแต่ว่าทุกส่วนยังนิ่งเฉยอยู่ก็ไม่ได้นะคะต้องมีการรายงานแล้วก็ประชุมติดตามความคืบหน้ากันในทุกๆเดือนเลยก็ว่าได้นะคะบางเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็มีการประชุมนอกรอบกันไปอีกนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายแล้วกันลังเลว่าจะเล่าเลยไหมหรือว่าจะยกยอดไปวันพรุ่งนี้แต่ว่าเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เชื่อว่าหลายคนกำลังรอติดตามเรื่องนี้อยู่ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังกันก่อนทิ้งท้ายกันไปนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดสดร้อนเลยนะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้สั่งยุติร่างพ.ร.บ. SEC แล้วค่ะแล้วก็ลุยจัดตั้งคณะทำงานร่วมร่างแผนแม่บทใต้แล้วก็เร่งสารปม EEC ด้วยนะคะในที่ประชุมเนี่ยคุณพิพัฒน์เองก็ได้มีการแสดงความห่วงใยแล้วก็บอกว่าเข้าใจต่อความกังวลของพี่น้องประชาชนนะโดยระบุว่าการเดินหน้าพัฒนาประเทศเนี่ยมักจะนำมาซึ่งข้อถกเถียงว่าในระหว่างที่เราจะเติบโตด้านเศรษฐกิจหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยมันก็ต้องมีข้อเห็นแย้งข้อเห็นต่างกันอยู่เสมอนะคะแต่ว่าเน้นย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะดูแลให้การพัฒนาประเทศเนี่ยเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดอยู่แล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องดูแลปกป้องอาชีพของคนไทยโดยเฉพาะวิถีชีวิตของกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะขณะที่ตัวแทนของภาคประชาชนเองนะคะเขาก็ได้บอกเล่าถึงความกังวลเรื่องปัญหามลพิษปัญหาขยะอุตสาหกรรมจากบทเรียนในอดีตที่เราเคยเห็นมานะคะก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าคุณจะพัฒนาภาคใต้เนี่ยพัฒนาแบบไหนที่มันจะไม่ซ้ำรอยเดิมและเกิดปัญหาเดิมๆค่ะซึ่งจากการรับฟังแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันทั้งตัวรัฐบาลแล้วก็กลุ่มพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่าเขาก็เดินทางไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเนาะหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมาก็ได้ข้อสรุปร่วมกันใน5ประเด็นหลักด้วยกันค่ะเรื่องแรกเนี่ยรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะยกเลิกการเสนอร่างพ.ร.บ.หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือที่เรียกว่า SEC นั่นแหละค่ะของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะคะแล้วก็จะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดอันนี้ยืนยันชัดเจนมาแล้วนะคะ2ค่ะเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ขนาดนี้เนี่ยโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิตินะคะเป็นประธานโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันยืนยันว่ารัฐบาลเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนค่ะส่วนเรื่องที่3ค่ะเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้นะคะ4ค่ะมีการทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยจะมีการนำเสนอเรื่องนี้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนการขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายค่ะจะมีการเร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองนะคะกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหานี้ ไปเรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดค่ะนี่เป็น5ข้อสรุป5ประเด็นที่นำมาฝากกันไปกันแบบรวดเร็วคุณผู้ฟังไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะทางหน้าเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz กันได้ค่ะแต่ว่าที่นันท์เล่าไปก็แทบจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะคะก็วันนี้ครบทุกประเด็นค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะหมดเวลาของอันดามันวันนี้แล้วเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 น.นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ enjoy ตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค
3: ่
2: ะ
3: ใหม่และสบู่นะครับซึ่งจากเดิมเพียงแค่แจ้งเปลี่ยนราคาเท่านั้นปรับใหม่ต้องขออนุญาตปรับขึ้นราคาก่อนทุกครั้งนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรก3กรกฎาคมนี
6: ้นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะที่2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลและซีเจมอร์นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์กุ้งขาวแวนามัยเร่งเชื่อมโยงตลาดรับซื้อดูแลราคาเกษตรกร
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้ผลผลิตบางส่วนย้อนกลับเข้าสู่ตลาดในประเทศและส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างเสถียรภาพ ด้านราคาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายปีนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและ IOM มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
8: ที่รวมกิจกรรมโรงเรียนน้ำยืนพิทยาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนที่รับผลกระทบจากภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM สำนักงานประเทศไทยซึ่งมีแผนดำเนินโครงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยมอบอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมสะท้อนความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นและองค์การระหว่างประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ว่าอดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะอยู่ด้วยกันวันนี้ค่ะวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้พุธที่1กรกฎาคม2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมกับฝนนะคะแล้วก็ในส่วนของลมด้วยนะคะรวมไปถึงบางพื้นที่ก็น้ำท่วมขังกันแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตนะตอนนี้นะคะก็ขนย้ายเข้าของแล้วก็ขนย้ายรถยนต์กันแล้วนะคะก็สำหรับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะระมัดระวังติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันด้วยละกันค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันไปติดตามสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่ากีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมเดี๋ยวสักครู่กลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค
1: ่
0: ะ
1: สารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพแบบพร้อมกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด
0: ทรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันนะคะซึ่งตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะขอเชิญพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้การบริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีนะคะเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะอีกทั้งนะคะเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังอันนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่นะคะมี7แห่งด้วยกันสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมอยู่ที่บางแคค่ะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M นะคะบ้านทรงไทยย่านวงสว่างอันนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพนะคะส่วนโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน37ขออภัยค่ะ3ล้านนะคะวงเงินอยู่ที่3,788,000 ล้านบาทนะคะต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วสำหรับเป็นวันที่3แล้วสำหรับวันนี้นะคะรวม2วันที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาไปแล้วกว่า24ชั่วโมงจากเวลารวมทั้งสิ้น41ชั่วโมงค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้1กรกฎาคม2569เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินนะคะอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วหลังประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 นาทีที่ผ่านมานะคะโดยการอภิปรายตลอด2วันที่ผ่านมาใช้เวลาไปแล้วกว่า24ชั่วโมงจากกรอบเวลารวม41ชั่วโมงด้วยกันซึ่งตลอดการอภิปรายในส่วนของเมื่อวานนี้นะคะ20มิถุนายน2569นั้นสมาชิกทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายอย่างกว้างขวางค่ะโดยเน้นข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงแนวทางการใช้งบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านรัฐบาลโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณปี2570นั้นมุ่งลงทุนเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน

จราจรชั้น2อาคารรัฐสภาวันนี้ค่ะ1กรกฎาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะสามารถที่จะติดตามกันได้ออนแอร์ที่ NBT ทวีตดีค่ะ Facebook Page NBT YouTube NBT นะคะแล้วก็ในส่วนของสวทภูเก็ตเองนะคะก็มีการถ่ายทอดผ่านทางระบบ AM 1062กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ค่ะปภ.นะคะส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งตำบลทับปลิกตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านฝนตกสะสมระดับน้ำเพิ่มขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่บริเวณตำบลทับปลิกหมู่ที่4 5 6 7และ8เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งส่งผลกระทบในส่วนของพื้นที่ริมคลองและก็ที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงรับน้ำบริเวณชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะเคลื่อนย้ายรถไปอยู่ในที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งตำบลทับปลิกตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ทางนี้สามารถแจ้งเตือนแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784ddpm หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสธนช.เตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมในการรับมือซูเปอร์เอลนิโญนะคะควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออกด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยนะคะในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากการคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้นั้นจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ12โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขต EEC ค่ะซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้ก็พบว่ามีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกไม้ผลแล้วก็ทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาแล้วก็สำรองแหล่งน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือว่าลดการทำนาปลังในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนจะถึงเดือนตุลาก่อนจะถึงภัยแล้งนะช่วงนี้น้ำท่วมกันบ่อยทีเดียวสำหรับหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวก็ระมัดระวังในส่วนของบ้านเรือนนะคะก็ยกของไว้ที่สูงกันด้วยนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าถึงยังไม่เกิดแต่ก็เป็นการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้ากันก่อนค่ะพิพิธภัณฑ์การเกษตรจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรสร้างอาชีพยั่งยืนระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเตรียมจัดงานใหญ่แห่งปีค่ะกับมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะคะ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการสืบสารพระราชปณิธานด้านการเกษตรผ่านการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระวิริยอุตสาหะ

ของพระองค์ในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะภายในงานพบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามรอยพระบาทบรมราชชนนีถ่ายทอดพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการเกษตรที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนพร้อมด้วยนิทรรศการพิเศษนะคะจากหน่วยงานและก็ภาคีความร่วมมือที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริด้านการเกษตรสู่ปวงชนค่ะอาทิพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติการจนาพิเศษกรมปศุสัตว์นะคะกรมชลประทานกรมวิชาการเกษตรและกรมประมงเป็นต้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการจัดนิทรรศการเครือข่ายสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อที่มีการรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้นะคะแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันโดยจัดแสดงใน7ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่ยาแฝกยางนาน้ำมันบนผืนดินนะคะพลังงานทดแทนเกษตรตามภูมินิเวศเกษตรแปลงเล็กนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงบำรุงดินและเกษตรกรรุ่นใหม่และนวัตกรรมเกษตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า12วิชาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอาทิหลักสูตรปุ๋ยด่วนทันไทยอาจารย์สุพจน์โคมณีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์ทิพย์สุคนเนินทรายจิตอาสาสมัครแพทย์วิถีธรรมจังหวัดยโสธรหลักสูตรวิถีพอเพียงสร้างสุขนะคะโดยอาจารย์ประกายพฤกพนัดรำเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราหลักสูตรแปลรูปเป็นเก็บได้นานโดยดร.พิษสมัยศรีชาเยศรีชาเยศนะคะสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครเป็นต้นค่ะก็เปิดให้เข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์ภายใน5อาคารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะอาทิพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดลนะคะพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตอีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษอาทิการหล่อเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์การประดิษฐ์ของที่ระลึกและกิจกรรมแชร์เช็คอินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงอย่างสร้างสรรค์ชมชิมช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพกว่า200ร้านค้าจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศพลาดไม่ได้นะคะรับฟรีต้นกล้ายางนาจำนวน200ต้นตลอดงานทั้ง3วันค่ะชวนทุกคนทุกท่านนะคะร่วมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ส่งต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อๆไปพร้อมเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากยางนาในมิติของพลังงานอาชีพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะขอเชิญประชาชนร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีหรือว่าร่วมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งวันค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025292212-13และ0873597171แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครม.เคาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์
และก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยหนุนเพิ่มดีมานอสังหาดัน GDP โตค่ะซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้เองค่ะเห็นชอบมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองค่ะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570มาตรการในการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ก็คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งจากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งจากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะก็คาดว่ามาตรการนี้ก็จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราวอยู่ที่ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพื่อเพิ่มการลงทุนได้นะคะก็คือประมาณ อยู่ที่3,514.81 ล้านบาทแล้วก็ส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีรวมทั้งช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีการชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางด้วยนะคะช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะนำมาฝากกันนะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองมีการลงพื้นที่ให้กำลังใจอส.รถไฟจังหวัดยะลาชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมจังหวัดปัตตานีก็ย้ำว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยประชาชนและกำลังพลมีการเดินหน้าสร้างความมั่นคงชายแดนใต้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าเลยนะคะ 8:30 นาทีที่สถานีรถไฟเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยนายเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนายวีกิจมานะโรจกิจผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในและก็นายโอลานบินสันปลัดจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ค่ะซึ่งปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนขบวนรถไฟและสถานีรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นนะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดคุ้มครองตำบลหรือชอคอตอเขาตูมจังหวัดปัตตานีโดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะพร้อมชื่นชมความเสียสละและความมุ่งมั่นของกำลังพลทุกนายที่ได้มีการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องอธิบดีกรมการปกครองได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและก็บริเวณที่มีประชาชนหนาแน่นค่ะโดยให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนายเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญพร้อมบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้ทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและยึดมั่นในภารกิจดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทดูแลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดนะคะและก็ยืนยันว่ากรมการปกครองจะยังคงอยู่เคียงข้างกำลังพลและเป็นพี่น้องให้กับแล้วก็
อยู่เคียงข้างกำลังพลและพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดอะมันกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่กำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้นะคะเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางป้องกันน้ำท่วมขังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของนายชนรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2569ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือฤดูมรสุมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งด้านการป้องกันน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงแล้วก็ดินถล่มโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดทางระบายน้ำและเร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรและเส้นทางสัญจรของประชาชนค่ะนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเครื่องจักรและอุปกรณ์หากพื้นที่ใดประสบปัญหาหรือมีความจำเป็นทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตกหนักให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางตลอดช่วงระหว่าง 1-3 กรกฎาคม 2569 นี้นะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเตรียมยกสิ่งของไว้ที่สูงนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะในวันนี้เลยนะคะช่วงตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมแล้วก็น้ำในคลองบางใหญ่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรทำให้น้ำท่วมขังได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัยในเขตของเทศบาลนครภูเก็ตสายด่วนเทศบาลนครภูเก็ตโทร1132นะคะ1132ค่ะส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร076211111หรือ199นะคะสำหรับวันนี้นั้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการเปิดนโยบายขับเคลื่อนจังหวัด5มิติผ่านรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะพร้อมเตรียมเปิดจวนผู้ว่ารับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาภูเก็ตสู่เมืองคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เวลา 8:00 นนะคะที่ สวทภูเก็ตนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะด้านของนายชนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมรายการผู้ว่ารายงานประชาชนเพื่อสื่อสารนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดพร้อมอัปเดตภารกิจสำคัญของจังหวัดแก่พี่น้องประชาชนการดำเนินรายการโดยนางสาวสุกัญญาศรีอินทร์กิจหรือว่าดีเจปอนนะคะอาสาสมัครประจำอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออพมช.จังหวัดภูเก็ตโดยมีทางด้านของนายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจบุญทวีนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าภายหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2569ก็ได้มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนราชการบูรณาการในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดใน5 มิติสำคัญได้แก่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาการท่องเที่ยวการผลักดันภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้การเสริมสร้างความมั่นคงและการจัดระเบียบสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งทางนี้รายการผู้ว่ารายงานประชาชนนั้นออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือว่าสวทภูเก็ตนะคะกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นโยบายภารกิจและข้อมูลข่าวสารสำคัญของทางจังหวัดสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะจากภูเก็ตต่อกันที่พังงานะคะทางในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีมีการเตือนพังงาให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่าง30 มิถุนายนไปจนถึง3 กรกฎาคมนี้ค่ะกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่30 มิถุนายนจนถึง3 กรกฎาคม 2569และขอให้เครือข่ายทอวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยก็จะมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับข้อแนะนำก็คือติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100 มิลลิเมตรต่อ 24 ชั่วโมงนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขังควรเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัยสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมาเป็นต้นค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลาหรือว่าสัตว์น้ำอื่นๆควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงมีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและท้ายน้ำเตรียมไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อมค่ะตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีหมายเลขโทรศัพท์026219701-4นะคะก็มีการเตือนในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีนะคะเตือนพังงาเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก30มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมนี้แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะพังงานะฝั่งอันดามันของเราก็มีจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังด้วยที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ค่ะมากันที่ปภ.กระบี่นะเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องปภ.ส่งเซบอดแคสแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดวันนี้ค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่มีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากนะคะตั้งแต่เวลา04:00 ค่ะ04:00 นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและก็อำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโต้นะคะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเอ่อล้นตลิ่งหากยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ด้านของนายธีรศักดิ์ทองมาศค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ก็ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกับเครือข่ายชุมชนสมาชิกวิทยุสมัครเล่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากว่าเกิดเหตุนะคะทั้งนี้จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะปิดท้ายด้วยระนองนะคะจังหวัดระนองมีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระนองและมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนองครั้งที่6นะคะครั้งที่6ทับ2569ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วง 13:30 ที่ห้องประชุมพระพึงทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนายรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระนองครั้งที่6ทับ2569และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนองครั้งที่6ทับ2569ค่ะโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งในส่วนของที่ประชุมค่ะก็ได้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมรับทราบคำสั่งและประกาศกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามรายงานสถานการณ์ความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์อาชญากรรมการปราบปรามยาเสพติดการกดขันวินัยจราจรและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดระนองประจำเดือนมิถุนายน2569นั่นเองนะคะรวมไปถึงในส่วนของหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเวลาไล่หลังมาแล้วนะคะเวลาเกลี้ยงแล้วสำหรับวันนี้นะคะขออภัยถ้าเกิดว่าเล่าข่าวรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะฟังไม่ทันยังไงก็ไปติดตามในส่วนของไลฟ์สดกันได้ที่พีดสวทภูเก็ตเรดิโอวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้ลาไปแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงากันต่อนะคะวันนี้หนูรีวัตรีธนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในคุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศเชื่อมั่นเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อผู้เลี้ยงกุ้ง
6: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียโดยระบุว่าการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันในเบื้องต้นเพื่อเปิดทางให้การค้าสัตว์น้ำก่อนที่จะหารือในรายละเอียดของข้อกังวลอื่นๆต่อไปพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับสถานการณ์ตลาดกุ้งภายในประเทศนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าปัจจุบันบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตออกจากระบบนอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งห้างค้าปลีกห้างค้าท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องด้านประชาชนได้รับแจ้งเซลบอร์ดแคสต์พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
7: นายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ ใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโตมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเอ่อล้นตลิ่งหากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอสแคสไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
8: ฮังการีมีอุณหภูมิสูงสุดที่42องศาเซลเซียสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฮังการีรายงานว่าอุณหภูมิของเมืองเชสนีทางตอนเหนือของฮังการีใกล้กับทางชายแดนที่ติดกับสโลวาเกียอยู่ที่42องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดการของฮังการีส่วนกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศอุณหภูมิพุ่งสูงถึง41องศาเซลเซียสและอากาศอาจร้อนขึ้นกว่านี้อีกด้านนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับลดการใช้น้ำและงดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังสั่งการให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านและขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลงหากสามารถทำได้ทั้งนี้ยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศมีอุณหภูมิสูงสุดแตะระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
10: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
11: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
10: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
11: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
10: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
11: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
14: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นกงจักรนะแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
15: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์ พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็ทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็สามารถรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศที่มีฝนตกตลอดทั้งวันค่ะช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าช่วงหน้าฝนอย่างนี้ค่ะร่างกายของเราก็อาจจะอ่อนแอลงได้ค่ะจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยรวมไปถึงโรคต่างๆที่อาจจะมากับช่วงหน้าฝนนี้ด้วยค่ะและก็เตรียมเฝ้าระวังในพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงกันด้วยค่ะและที่สำคัญระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถถนนใช้ถนนกันด้วยนะคะเนื่องจากอันตรายจากถนนลื่นค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่อันดามันกันค่ะรวมไปถึงการแจ้งเตือนจากกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็แจ้งเตือนในเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะแล้วก็ภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะคะในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ขับเคลื่อนบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสก้าวหน้าสำหรับผู้ที่พ้นโทษแล้วก็พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรองรับการมีงานทำของผู้ที่พ้นโทษ ด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ดำเนินการมาเดือนนี้วันนี้นะคะก็เป็นเดือนที่2ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องราวจากส่วนกลางนะคะการประชุมคณะครม.นะคะแล้วก็ในส่วนของพยากรณ์อากาศของทั้งตลอด24ชั่วโมงในข้างหน้ากันด้วยค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของสถานการณ์น้ำที่มีการท่วมขังนะคะแล้วก็ทำให้มีการสัญจรในแต่ละพื้นที่ในรอบอันดามันของเราติดขัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองนะคะรวมไปถึงจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ภูเก็ตกันด้วยค่ะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะก็โดยเฉพาะบนถนนเพชรเกษมนะคะหน้าหนองมูลตะกั่วนะคะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็สถานการณ์ล่าสุดนะคะเมื่อเช้าค่ะมวล น้ำก็ได้ล้นเข้าท่วมพื้นที่ผิวการจราจรนะคะสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตรค่ะส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กและก็รถจักรยานยนต์นะคะไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้อย่างปลอดภัยค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องทำการปิดเส้นทางการจราจรนะคะฝั่งมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเป็นการชั่วคราวค่ะพร้อมทำการเปิดช่องทางพิเศษค่ะเบี่ยงการจราจรเพื่อระบายรถและก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็ทางพยากรณ์อากาศและก็การติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่นะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพังงาค่ะก็

กายภาพที่สำคัญฮะกระแสน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นเหลืองค่ะซึ่งเป็นสัญญาณเตือนนะคะภัยล่วงหน้าที่แสดงให้เห็นว่ามวลน้ำป่าค่ะจากพื้นที่ต้นน้ำบนภูเขานะคะกำลังไหลหลากลงพื้นที่ตอนล่างค่ะนอกจากนี้ค่ะจากการวัดปริมาณน้ำฝนเชิงสถิติในบางจุดของทั้ง3อำเภอนะคะพบว่าค่าปริมาณน้ำฝนนะคะสะสมสูงเกินกว่า100มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังครับทางด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันและสาธารณภัยก็ได้เข้าประจำจุดเสี่ยงนะคะเพื่อวัดแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนตั้งที่อยู่บ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะริมตลิ่งแล้วก็ริมคลองธรรมชาตินะคะรวมไปถึงพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะให้ติดตามกระแสข่าวสารนะคะแล้วก็ติดตามแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมตัวที่จะอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงหากเกิดสถานการณ์ที่มีความรุนแรงขึ้นก็จะแก้ไขปัญหาได้ทันค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดพังงาก็คือจังหวัดกระบี่นะคะก็ทางกลุ่มป้องกันและสาธารณภัยนะคะเมื่อก็ได้ออกแจ้งเซวอดแคสนะคะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่นะคะก็ทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคาดว่าจะเกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังนะคะในส่วนของตำบลทับปลิกค่ะหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่7ค่ะพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนรวมใจนะคะแล้วก็ชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนานะคะตำบลกระบี่ใหญ่ค่ะอำเภอเมืองกระบี่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนนะคะยกสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะเก็บทรัพย์สินและเอกสารที่สำคัญและก็ระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดด้วยนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุเด็กแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้ค่ะทางนอกจากในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วนะคะทางจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็กำลังเผชิญกับภาวะฝนตกหนักนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะเกิดน้ำท่วมขังและก็น้ำรอการระบายค่ะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เริ่มล้นเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างบางจุดแล้วนะคะโดยเฉพาะเทศบาลภูเก็ตนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ค่ะก็ยังเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลายพื้นที่นะคะหลายเส้นทางก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณแยกท่าแคลงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวค่ะเนื่องจากระดับน้ำท่วมผิวการจราจรรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อนะคะและก็พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลค่ะเริ่มมีน้ำท่วมขังค่ะขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้นะคะเส้นทางป่าตองกรุณนะคะและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วนะคะก็มีน้ำท่วมบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างช้าและก็เกิดปัญหาการรถติดขัดในบางช่วงด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศนะคะที่แจ้งเตือนในจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกประกาศฉบับที่10ค่ะในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะรวมถึงจังหวัดพังงาด้วยนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่นะคะเกิดมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ริมทางน้ำไหลผ่านค่ะโดยขณะเดียวกันนะคะทางทะเลในพื้นที่ทะเลอันดามันก็มี
คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและเรือเล็กนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะก็ขอให้ประชาชนติดตามแจ้งเตือนภัย

0: ยจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยนะคะสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวฝนฟ้าอากาศในช่วงรอบวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะมาดูในส่วนของการสงเคราะห์ขับเคลื่อนบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเดินหน้าสร้างโอกาสผู้พ้นโทษพร้อมประสานรองรับการมีงานทำค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงาค่ะครั้งที่2ทับ2569ค่ะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วก็ผู้ที่พ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะโดยในที่ประชุมนะคะก็ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงาค่ะเพื่อที่จะใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคอย่างคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะโดยมุ่งเน้นสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ฟื้นฟูแล้วก็การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วก็ผู้ที่พ้นโทษอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการบ้านกลึงวิถีนะคะบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสของเรือนจำจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมของให้กับผู้ที่ต้องราชทัณฑ์กลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมนะคะก็ยังได้หารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการจัดหางานให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน4รายค่ะซึ่งมีกำหนดพ้นโทษในช่วงเดือนมิถุนายนและก็เดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มีอาชีพและก็รายได้ที่มั่นคงลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ค่ะหลังจากการประชุมค่ะทางคณะกรรมการค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจผู้ที่ต้องราชทัณฑ์ที่เข้ารับการฝึกอาชีพในแปลงโคกนาโคกหนองนาโมเดลค่ะของเรือนจำจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะแล้วก็มุ่งสร้างเสริมนะคะทักษะอาชีพแล้วก็เขาเรียกว่าการพึ่งพาตนเองค่ะให้กับผู้ราชทัณฑ์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นะคะไปประกอบอาชีพแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงค่ะภายหลังการพ้นโทษอันเป็นการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้วันที่1กรกฎาคมค่ะเป็นการเริ่มต้นการใช้โครงการในเดือนที่2ค่ะหลังจากที่บางท่านนั้นก็หมดไปตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนะคะวันนี้ก็สามารถเริ่มใช้ใหม่ได้อีกครั้งค่ะโดยที่ทางรัฐบาลนะคะก็ยังคงช่วยเหลือและก็บรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะร้านออกให้60เราจ่ายเอง40นะคะเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยที่ร้านออกให้ไม่เกินวันละ200บาทค่ะวันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถเริ่มจับจ่ายใช้สอยโดยใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เป็นวันแรกของเดือนที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาดูในส่วนของเรื่องราวของส่วนกลางกันบ้างนะคะในการที่คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบนะคะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะในปี2569ค่ะเพื่อที่จะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับการมาตรการนะคะลดค่าธรรมเนียมในเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2568ค่ะที่สิ้นสุดในวันซึ่งจะซึ่ง เอาจริงๆซึ่งสิ้นสุดไปแล้วในเมื่อวานนะคะของปีงบ68ค่ะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแนวเรื่องของในปี69ที่จะมีต่อไปจนถึง30มิถุนายน70นะคะก็คือการลดหย่อนนะคะในเรื่องของในเรื่องของค่าจดทะเบียนค่ะโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะจากปกตินะคะร้อยละ2แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะจากปกตินะคะร้อยละ1ค่ะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะได้แก่ประเภทที่อยู่อาศัยประเภทเดี่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและก็บ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ค่ะหรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและก็ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายและก็การประเมินราคาทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทแล้วก็วงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทค่ะต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีขายนะคะเฉพาะส่วนนะคะเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนนะคะส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะทั้งมือหนึ่งและก็มือสองแล้วก็สนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะสร้างความมุ่งมั่นนะคะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะรวมถึงการช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะทั้งนี้ค่ะมาตรการดังกล่าวค่ะอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทค่ะจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณนะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมค่ะพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 548,110 ล้านบาทค่ะต่อปีนะคะเพื่อการเขาเรียกว่าเพิ่มการบริโภคและก็การลงทุนในประเทศค่ะพร้อมทั้งทำให้รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.06 ต่อปีค่ะและยังช่วยให้การประคับประคองความมั่นคงและก็ความเชื่อมั่นและก็สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะคะจากผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางค่ะคุณผู้ฟังครับมาดูในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะในเรื่องของการบังคับใช้นะคะผังเมืองรวมชุมชนบางจันค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะตามที่กระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เสนอให้มีการใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการเขาเรียกว่าพัฒนาสาธารณูปโภคค่ะสาธารณูปการการบริการสาธารณะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศค่ะโดยสอดคล้องพื้นที่โดยครอบคลุมนะคะพื้นที่ตำบลวังจันทร์ตำบลชุมแสงนะคะป่าหุบในแล้วก็พวงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะรวมพื้นที่ประมาณ 394.41 ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองรวมดังกล่าวนะคะก็กำหนดแนวทางการพัฒนานะคะผ่านแผนผัง6ด้านนะคะได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะที่โล่งเพื่อประโยชน์เพื่อสาธารณูปโภคของและก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงการคมนาคมการขนส่งกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วก็การบริการสาธารณะนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็การรวมไปถึงการบริหารจัดการระบบน้ำเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและบรรเทาสาธารบรรเทาทุกภัยค่ะและก็การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนและก็การจัดทำผังรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562และก็สอดคล้องกับกรอบผังนโยบาย ระดับประเทศรวมถึงนโยบายของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะที่มุ่งยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตค่ะศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและก็โลจิสติกส์ค่ะแหล่งเกษตรกรรมค่ะการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ค่ะได้ให้กระทรวงมหาดไทยนะคะก็รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปดำเนินการโดยเฉพาะการกำกับการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังเมืองแล้วก็มีการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะมีการคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะพื้นที่ป่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่น้ำประแสนะคะแล้วก็แม่น้ำประแสตลอดจนการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้าน้องฝนจะมามีในส่วนของพยากรณ์อากาศที่ตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในช่วงท้ายของรายการค่ะ
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังน้องอย่างที่น้องน้ำฝนบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะเพื่อที่จะเตรียมเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะประเทศไทยก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงหนักมากนะคะทางพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากลมมรสุมภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ภาคประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะคุณผู้ฟังในส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับลมคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะตอนบนก็มีค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะแล้วก็ทะเลอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะเรือเล็กค่ะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมาดูในส่วนของปริมาณน้ำฝนนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิค่ะต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสถึง25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่30ถึง32องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดตาม

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการ
1: ทางการอิสราเอลจับกุมชายชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคารองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการเอาชนะสวีเดนขาดลอย3-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง
2: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่าน5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนไปทำงานโดยนายสังวานเวียงคำพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นมากเพิ่มกว่าเดิมเกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นขณะที่วันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในเดือนที่2ซึ่งรัฐได้เติมเงินเข้าเป๋าตังค์ของประชาชนแล้ว 1,000 บาทเพียงครึ่งวันเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานขายได้แล้วประมาณ30ถ้วยและทุกคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหากจบโครงการการค้าขายก็จะกลับมา

0: ซบเซา
1: ก็ขายดีแหละพูดตรงๆเลยขายดีถ้ามันมีไปถล่มก็ดีแล้วหนูแต่ลุงว่าถ้าจบโครงการนี้อีก2เดือนนี้ลุงว่าเงียบแน่นอนเลยจากนั้นมีเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนหรอกนี่วันนี้ก็เลยเยอะแล้วนะ30ถ้วยแล้วลุงขาย40ไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาลูกค้าจ่ายลุง16บาท
0: สำหรับยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่30มิถุนายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 12,400,000 คนโดยยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีร้านค้ารอการตรวจสอบ 3,566 ร้านนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรกวันที่3กรกฎาคมนี้นายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะ2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ มอลล์นำสินค้าเฮาส์แบรนด์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ879แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.รวม7ครั้งโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศกระทรวงพลังงานเดินหน้าแผนพลังงานแห่งชาติตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน160ภายในปีคริสตศักราช2037มุ่งสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
0: นายวีรภาเกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานจากความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ยังคงเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศสำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายพลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยระยะสั้นยังคงดูแลราคาพลังงานอย่างเหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ผ่านการปรับลดช่องว่างราคากับ E10 เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลและช่วยพยุงราคาผลผลิตทางเกษตรสำหรับระยะยาวกระทรวงพลังงานดำเนินการภายใต้แผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan โดยมุ่งขับเคลื่อน3ด้านหลักได้แก่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลักดันกฎหมายด้านการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ60ภายในปีค.ศ. 2037และเกือบร้อยละ70ภายในปีค.ศ. 2050ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานโซลาร์รูฟท็อปและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งแห่งอนาคตรวมถึงการผลักดันโครงการอาเซียน Power Grid ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนซีโร่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนมอบสิทธิประโยชน์คืนเงินค่าผ่านทางสูงถึง150สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Pass ในวันที่7กรกฎาคมนี
3: ้นายสุรเชษฐ์เหล่าภูมิสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเผยว่ากทพ.เดินหน้าส่งเสริมมาตรการใช้งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบส่วนลดในรูปแบบเงินคืนหรือแคชแบ็กร้อยละ50ของค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass ทุกคันรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เฉ ใช้บริการตั้งแต่เวลา 0.1 นาที ถึงเวลา 23.59 นาที เฉพาะวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เท่านั้นผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเข้าระบบบัญชีสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass โดยตรงสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือประวัติการใช้งานหรือเติมเงินสำรองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญแต่ยังไม่มีบัตรสามารถสมัครและรับบัตรเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นที่ศูนย์บริหารทางพิเศษกทพหรืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง7สายทางหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยตัวเครื่องจะจัดส่งตรงถึงบ้านภายใน 3-5 วันทำการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีผู้ว่ากทพ.กล่าวทิ้งท้ายว่าแคมเปญนี้กทพ.มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ Easy Passเพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วและจะเร่งช่วยเหลือจนเรือทุกลำเดินทางออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย
4: กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องและจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังว่าการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับมาเลเซียในวันนี้จะช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศขณะที่มาตรการของกรมการค้าภายในเริ่มช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าโอกาสการเจรจาจะประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลซึ่งแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศส่วนสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนายเอกพจน์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งดูดซับผลผลิตและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยพร้อมขยายการรณรงค์ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศส่งผลให้บรรยากาศการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
5: ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรนะครับในการไปครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทางรัฐบาลเองทั้งท่านสุริยะเองท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาถ้าท่านก็พยายามหาเวลาที่จะไปแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าการที่ท่านไปนั้นน่าจะสำเร็จครับ
2: BOI อนุมัติเงินลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทขยายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า MHEVตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค
6: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัท ออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Mazda Motor Corporation เพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาทในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานณนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard จังหวัดระยองโดยการลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BSUV ด้วยเทคโนโลยี My Hybrid Electric Vehicle หรือ MHEV ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2570เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทางนี้โครงการดังกล่าวสอดรับกับมาตรการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษแบบคงที่เป็นเวลา7ปีภายใต้เงื่อนไขลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมข้อกำหนดในการใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศเช่นแบตเตอรี่และ traction motorซึ่งการตัดสินใจของ Mazda ในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมาย BOI ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงงบรองรับสังคมสูงวัยดูแลกลุ่มเปราะบางและผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่3และวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ายังอาจไม่เพียงพอด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงว่ากระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดการดูแลคนพิการและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเทคโนโลยีและนำข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10: กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยและการอาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีตลอดจนการยกระดับการให้บริการของภาครัฐหรือการแก้กฎหมายทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า human capital ทางกระทรวงเองเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเป็นอพม.เรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นเรามีเครือขายเป็นองค์กรชุมชนที่อยู่มีอยู่ทั่วประเทศจะทำให้เราเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้ดำเนินการเพียงลำพังไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช้นวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุน
9: ขณะที่สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระและงบด้านความมั่นคงโดยเห็นว่าควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์มากยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
8: ประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ตลอด2วันแม้อาจจะไม่มีสีสันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมั่นใจว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว
11: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570 ซึ่งเข้าสู่การประชุมวันที่3และเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายว่าการประชุมตลอด2วัน2คืนที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำหน้าที่อภิปรายอย่างเต็มที่นายกรวีกล่าวว่าหลายคนที่ติดตามการอภิปรายอาจรู้สึกว่าการอภิปรายงบประมาณปีนี้ไม่มีสีสันหรือความดุเดือดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่หากตั้งใจติดตามเนื้อหาจะพบว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการอภิปรายไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้และการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีประเด็นการเสียดสีหรือการพาดพิงกันเหมือนที่ผ่านมา
12: ถ้าใครติดตามการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติของการอภิปรายในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีสีสันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังกันให้จริงเนี่ยจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้นำมาเสนอต่อสภาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเองแล้วก็กรมกองต่างๆเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะเอาข้อท้วงติงของเพื่อนสมาชิกไปซึ่งการอภิปรายนะครับอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องของการเสียดสีไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงมันจึงทำให้การประชุมสภาเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปได้ด้วยดี
11: นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณปีนี้คือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมากขึ้นสลับกับสมาชิกที่มีประสบการณ์ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงหัวค่ำของวันนี้หลังจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายซักถามและชี้แจงประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลจะเพียงพอทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวิษาประทุมมารายงาน
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรับมือวิกฤตเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าสถานการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2570ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
13: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้าว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการเก็บกักหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองพื้นที่ในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
8: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่13จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่13จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10พาเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเชื่อมโยงรากเหง้าสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
14: นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการรับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า300คนจาก19ประเทศประกอบด้วยเด็กไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ277คนจาก93ครอบครัวรวมถึงผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจาก20องค์กรทั่วโลกอีก32คนโดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเน้นย้ำว่ากรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยที่เติบโตในครอบครัวบุญธรรมต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดช่วยให้เด็กเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองได้อย่างมั่นใจ
15: ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนั้นนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยณกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมประชุมเชิงบริการนานาชาติด้านการรับเด็กไปอยู่ธรรมระหว่างประเทศของ20องค์กรกิจกรรมการเยี่ยมสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ช่วงแรกของชีวิตของเด็กๆของเราก่อนที่จะไปบุกธรรมชาติต่างประเทศ
14: สำหรับโครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาแล้ว9ครั้งนับตั้งแต่ปี2535และจัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
8: นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเป็นห่วงเหตุไม่สงบจากกระทบความเชื่อมั่นเสนอรัฐยกระดับความปลอดภัยให้เศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อ
16: นายวิวัฒน์ยุรวิทย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวของนราธิวาสจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬางานนราธิวาสไตรเอธลอน2026ปีที่2เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้าพื้นที่

0: วาดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียปรากฏตัวแล้วนัดสอบปากคำวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดว่าขณะนี้ผู้ที่นำพัสดุมาส่งได้แสดงตัวแล้วและพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้ส่วนข้อมูลจากทางการออสเตรเลียยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนโดยช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการสอบสวนมุ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของพัสดุช่องทางการติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ประเด็นเรื่องโทษทางกฎหมายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลออสเตรเลียโดยฝ่ายไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งสนับสนุนการดำเนินคดี
2: ท่านเลขาปปส.นะครับได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ได้มาปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งจะนัดทางเลขาปปส.เนี่ยจะนัดสอบปากคำวันนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเราคงคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วว่ารับของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยก่อเหตุลักลอบขนยาเสพติดว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบพร้อมยืนยันจะเร่งหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศและให้ปปส.ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่อาจเชื่อมโยงกับคดีต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยให้ความร่วมมือเต็มที่คดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับขนเฮโรอีนในออสเตรเลียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์พร้อมประสานการดูแลด้านกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหายังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียอย่างเต็มที่ส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนายศรีหศักดิ์ระบุว่าสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเพราะมองว่าการป้องกันไม่ได้อาศัยเพียงการตรวจค้นแต่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีการตรวจค้นผู้ต้องหาว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเจาะจงจากข้อมูลหรือข้อสงสัยบางประการและขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย
3: คือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่หนึ่งเขาไม่ให้ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับคือของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับตัวเขาต้องทางสายการบินของเรานะครับก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่มันก็จะบอกว่าประเทศไทยครับมันก็มีนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเขามีข้อมูลมีแหล่งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพวกนี้มากกว่าด้วยนะครับ
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือชินเบตที่ระบุว่าอิสราเอลจับกุมชายชาวอเมริกันวัย20ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลจากการสอบสวนพบว่าชาวอเมริกันรายนี้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอิหร่านในการปฏิบัติภารกิจหลายครั้งเช่นถ่ายภาพและบันทึกสถานที่สำคัญของอิสราเอลซึ่งได้ค่าตอบแทนหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำภารกิจในแต่ละครั้งชินเบตยังเปิดเผยถึงว่าในปี2568มีการดำเนินคดีกับพลเรือนชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอลอย่างน้อย25คนในคดีที่เกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลให้กับอิหร่านส่วนในปีนี้ตัวเลขการจับกุมคดีในลักษณะดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก

0: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการแสดงความยินดีกับนางเคอิโกะฟูจิโมริหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยืดเยื้อนานหลายวันนายรูบิโอยังเน้นย้ำว่าสหรัฐตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลเปรูชุดใหม่ภายใต้การนำของนางฟูจิโมริให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านการลงทุนและการค้าในภูมิภาคทางนี้นางเคอิโกะฟูจิโมริเป็นบุตรสาวของนายอันเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยปกครองประเทศในช่วงปี2533ถึงปี2543
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณราว14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นและสร้างที่พักพิงชั่วคราวภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ 30,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้นายฮอร์เกโรดริเกสประธานรัฐสภาของเวเนซุเอลายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,943 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 ราย
0: สำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการและคลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังพุ่งไปแตะระดับที่ 20.04 องศาเซลเซียสขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงและส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นผิดปกติและปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่เสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทับช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดียาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงบราฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอีก1ประตูจากแบลลี่บาโกล่าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยในวันที่5กรกฎาคมนี้ต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4นัดที่4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพชงโคม่วงทองเอาชนะรวดทั้ง4นัดนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอบจ.ชัยนาทมี3คะแนนรั้งรองบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันวัสธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนรั้งรองจากฝูงของกลุ่มส่วนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครแพ้รวด4นัดยังไม่มีคะแนนบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปบ้าเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูตอิดดราก้อน86ต่อ80รั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมด้าน TEG Basketball Club ชนะไวท์ไลออนแอร์ฟอร์ส125ต่อ67ไฮเทคบาสเกตบอลคลับชนะ JBB Dragon Warrior 122ต่อ50เบนวาสแลมเมอร์ TNS THT ชนะ P PNRU 99-87 และ Big Lion Basketball Club ชนะมหาวิทยาลัยศรีปทุม78-69ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียม3-1เซต6-4 6-7 ซุปเปอร์ไฮเบรก8-10 7-6 ไทเบรก7-5 และ7-6 ไทเบรก7-0 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับวารองแตงรัวแยจากฝรั่งเศสที่เอาชนะแฮร์รี่เวนเดลเคนจากสหราชอาณาจักรมาได้3-1เซต4-6 6-3 6-3 และ6-3ด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์เอาชนะเทเลอร์ทาวเซนจากสหรัฐอเมริกา2-1เซต6-1 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรลินาพริสโควาจากเช็กที่เอาชนะเทเรซาวาเลนโตวาเพื่อนร่วมชาติมาได้2เซตรวด6-3และ6-4สำหรับในวันนี้มีนักหวดสาวไทยลงสนามในรอบ2โดยลลนาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับอเล็กซานโดวาเอคาเทรินามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะลงสนามพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเทนนิสเยาวชนนานชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดี่ยวธริตาหงยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหวดเอาชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบการคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือรุ่นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2519หรือรายการ ABC Girl U18 Volleyball Championship 2026ที่โรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารอบแรกแบ่ง4สายแข่งขันไปพบกันหมดก่อนคัด2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดย4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปีหน้าขณะที่ทีมชาติไทยซึ่งมีนักกีฬาส่วนใหญ่จากชุดแชมป์รายการ Princess Cup 2026ภายใต้การคุมทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคอยู่สาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยจะลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียในวันนี้เวลา 19:00 นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3-4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้สะสมคะแนนเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สระแก้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานช็อปแต่คือเวทีเปิดโอกาสการค้าชายแดนขอเชิญร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนสระแก้วสระแก้ว Border Trade Expo 2026พบสินค้าคุณภาพกว่า200ร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจและมินิคอนเสิร์ตฟรีตลอด4วันเต็มช็อปให้คุ้มดีลให้ปังเปิดทางการค้าชายแดน 9-12 กรกฎาคมนี้ณลานจอดรถข้างปั๊มปตท.เฮียพลสน.อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและพบกันนะคะจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 69โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:51 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 6:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:46 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา 3:33 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเหวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษามารยาททางสังคมท่านผู้ฟังครับมารยาทไทยคือขนบธรรมเนียมและค่านิยมอันดีงามซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะการเคารพผู้อาวุโสการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติและกริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันและช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีในสังคมอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายหลักด้านการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยของเรานั้นได้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับมารยาทไทยนั้นหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะมารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยาวาจาต่างๆเช่นการแสดงความเคารพการส่งและการรับสิ่งของการยืนการเดินการนั่งตลอดจนการนอนการแสดงกิริยาอาการต่างๆการรับประทานอาหารการให้และการบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟังการใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆอีกด้วยปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นจนอาจหลงลืมคำว่ามารยาทโดยไม่ได้คำนึงถึงคนในสังคมรอบข้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองกระทำกล่าวง่ายๆว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องสบายต้องได้ไม่ต้องเสียหรือต้องสำเร็จจึงทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งใดถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกกาลเทศะบางคนก็กล่าวไปจนถึงการมีสมบัติผู้ดีจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมความอคติต่อการทำลายบรรยากาศดีๆของการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้สังคมรอบข้างไม่น่าอยู่แต่ถ้าทุกคนหันมาปรับปรุงบรรยากาศที่ดีในสังคมตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุดจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและจะพบกับความถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำใจเอื้ออาทรกันและกันการช่วยกันการร่วมมือการทำงานการเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและการทำงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับมารยาททางสังคมที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญที่ทำให้ครอบครัวหน่วย ่งานและสังคมของเราน่าอยู่นอกจากจะมีความสามารถในเชิงการทำงานที่ดีเยี่ยมแล้วยังต้องรู้จักรักษากริยามารยาทและจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่นจึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นเราควรหันกลับมาและเอาใจใส่กับคนรอบข้างอย่างจริงใจด้วยมารยาททางสังคมที่ดีงามให้แก่กันและกันจะทำให้สิ่งดีๆกลับมาสู่สังคมของเรามากยิ่งขึ้นเกิดความรักและความสามัคคีกันในสังคมต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษามารยาททางสังคมเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข็งขันอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แว่วหวานตำนานเพลง
0: รายการเพลงที่สร้างความสุขครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงเพราะๆครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้นะครับทางช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทางช่องทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เรา2คนครับคุณมฤทิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับทุกท่านครับวันนี้รายการของเรานะครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนนะครับย้อนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากพวกเราวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับบทเพลงในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับไม่อยากให้พลาดสักบทเพลงเดียวเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะและในช่วงแรกนะคะเราได้เตรียมบทเพลงมานะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะมีบทเพลงอะไรบ้างคะคุณเฟรนชิพ
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกับบทเพลงธนูรักครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกกเวศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้โดยคุณพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นโลกเพลงนี้คำร้องโดยครูพยงมุกดาทำนองจากทำนองเพลง The End of the World ขับร้องโดยคุณไนท์ประภาวรินเจริญผลธนาการครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงตราบสิ้นลมค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนิตอารีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่ขับร้องนะคะก็คือคุณเจษดาพลอยมอนค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงฟ้ากรุงเทพค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและขับร้องโดยคุณนฤมลสมหวังค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับจบลงไปกับ4บทเพลงในช่วงแรกนะครับกับบทเพลงธนูรักสิ้นรักสิ้นโลกครับตราบสิ้นลมและเมื่อสักครู่นี้กับเพลงฟ้ากรุงเทพครับ
1: ค่ะก็มีแต่บทเพลงไพเราะทั้งนั้นเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับอีก5บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงลานลั่นทมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณดาริกานิมพิจารณ์ค่ะสำหรับบทเพลงที่2นะคะบทเพลงชั่วนิดนิรันดร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและผู้ที่จะมาถ่ายทอดวันนี้นะคะก็คือคุณFriendship เสถียรพงษ์กันแตงนั่นเองค่ะและบทเพลงที่3นะคะก็คือบทเพลงผิดด้วยหรือถ้าเราจะรักกันค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพรพิรุณค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณตรีระดาสิงหานค่ะ
0: บทเพลงที่4ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอย่าซื้อฉันด้วยเงินเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณมะโซทัศนัยพรโมริรัตครับบทเพลงที่5ในช่วงนี้ของเรานะครับกับบทเพลงหวงรักเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยเพลงไทยเดิมและถ่ายทอดโดยคุณต้าธนพลศรีรัตน์บรรเลงโดยบรรณารีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟังครับ

0: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงในช่วงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงนี้เราก็ยังมีบทเพลงมาฝากกันค่ะอีก4บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่บทเพลงมนรักนวลจันทร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องนะคะโดยคุณทวีปวรสง่าและคุณสง่าอารัมพีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะบทเพลงที่2นะคะบทเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้คือคุณปริดานิ่มพิจารณ์ค่ะ
1: บทเพลงที่3ครับเพลงนี้ฮิตตลอดกาลจริงๆครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมครับเพลงนี้นะครับคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสิริครับและบทเพลงที่4ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้องจิตเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์วันนี้ขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณมรุธิดาบุญมงคลครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมรับฟังบทเพลงจากพวกเราครับ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบทเพลงในรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: บทเพลงทุกๆบทเพลงนะครับที่บรรเลงนะครับจากบนริกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการของเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้อำนวยการรายการนะครับในการผลิตรายการนะครับคุณมณิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุทธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวารยากรโดยคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์นะครับแล้วก็ถ่ายทำโดย NBT 2HD นะฮะบรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนักร้องบนดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะคะทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและยังมีช่องทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับตามช่องทางต่างๆในรายการของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน
6: ์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมมอบแนวทางการทำงานซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่2โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการได้แก่การปรับบทบาทของกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากออนไลน์สำหรับทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กองทุนปรับลดขั้นตอนและเอกสารของกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อคุณภาพสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ปกครองว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนสื่อจึงต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีรับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รอบการบรรจุครั้งที่2ของจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทัพปากีสถานสามารถสกัดกั้นโดรนของอัฟกานิสถานจำนวน4ลำที่บินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานจำนวน4ลำซึ่งบินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกองทัพปากีสถานให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากกลุ่มตอลิบานยังคงกระทำการยั่วยุต่อปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและบาดเจ็บอีก49ราย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
4: ประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: ถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอปากพนังอำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรอำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเก่าอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอคลองหอยโข อำเภอนาหม่อมอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะริงอำเภอสายบุรีอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะอำเภอไม้แก่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีส่วนที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตุลาภพลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสัง

0: ลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
0: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยทั่วโลก
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานว่ากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูสำหรับใช้งานในภารกิจของกระทรวงแรงงานซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเพื่อรองรับการดูแลประชากรในภาคแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า45ล้านคนทั้งนี้จากการหารือร่วมกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดและยกระดับระบบแทฟฟี่ฟองดูสู่ระดับสากลเพื่อขยายขอบเขตการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยระบบใหม่นี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงรับทราบข้อร้องเรียนและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมฟื้นฟูการเดินทางทางน้ำนำร่องคลองภาษีเจริญเล็งดันโปรเจกต์ School and Taxi Boat แก้รถติดและหนุนท่องเที่ยวนำร่องฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อล้อรางเรือ
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเรือสำรวจเส้นทางคลองภาษีเจริญเพื่อตรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการนำร่องเรือนักเรียนหรือสคูลโบ๊ทและเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแท็กซี่โบ๊ทสำหรับคลองภาษีเจริญมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหารถติดกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะนำคลองเดินเรือเดิมของกรุงเทพมหานครกลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อพัฒนาเป็นสคูลโบ๊ทมุ่งให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดสำหรับนักเรียนเนื่องจากในพื้นที่นี้มีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งส่วนโครงการแท็กซี่โบ๊ทจะเข้ามาช่วยเสริมการเดินทางแบบไร้รอยต่อเชื่อมต่อ ล้อรางเรือโดยจะเริ่มสตาร์ทจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปยังจุดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปพร้อมกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยต้องเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึง
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SMEนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
9: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
11: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะบอร์ดจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ไฟเขียวสร้างสถานีขนถ่ายขยะอบต.บ้านกลางพร้อมพิจารณารับขยะ 20,000 ตันจากตรังมากำจัดที่โรงไฟฟ้าชุมชนกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมวลฝอยจังหวัดกระบี่ครั้งที่2/2569มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมวลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเพื่อรองรับขยะมวลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพระยาลดระยะทางและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมวลฝอยไปยังโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งผ่านการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปบริษัทอัลไลแอนคลีนพาวเวอร์จำกัดจะดำเนินการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะโดยใช้งบประมาณของบริษัทนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้บริษัทฟาเบอร์เทคโนโลยีจำกัดนำขยะมวลฝอยจากสถานีกำจัดขยะมวลฝอยเทศบาลนครตรังมากำจัดณโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่โดยมีตัวแทนจากบริษัทฟาเบอร์เทคโนโลยีจำกัดรวมถึงบริษัทอัลไลแอนคลีนพาวเวอร์จำกัดเข้าชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการอนุญาตให้บริษัทฟาเบอร์เทคโนโลยีจำกัดนำขยะมวลฝอยชุมชนจากสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยเทศบาลนครตรังมากำจัดณโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ 20,000 ตันภายในระยะเวลา5เดือนและให้บริษัทฟาเบอร์เทคโนโลยีจำกัดจะทำแผนร่วมกับบริษัทอัลไลแอนคลีนพาวเวอร์จำกัดและเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อแจ้งเวียนให้คณะกรรมการรับทราบต่อไปเดินหน้าเติมกำลังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำทุกภาคส่วนร่วมรับการตรวจประเมินศักยภาพไมซิตี้นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูลต่อคณะผู้ตรวจประเมินครั้งที่1ในโครงการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือองค์การมหาชนหรือ TCEB รองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่กล่าวว่ากระบี่มีจุดเด่นที่แตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวอื่นด้วยการมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพและความยั่งยืนพร้อมอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนซึ่งจะเป็นจุดแข็งในการพัฒนาเมืองสู่การเป็นไมซิตี้ที่ยั่งยืนการขับเคลื่อนสู่กระบี่ไมซิตี้ทางจังหวัดกระบี่ได้แต่งตั้งคณะทำงาน8คณะเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประเมินครอบคลุมด้านการเดินทางเข้าสู่เมืองการสนับสนุนการจัดงานไมซ์กิจกรรมเสริมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมืองความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการจัดกิจกรรมไมซ์โดยทางคณะผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมประชุมและนิทรรศการในจังหวัดอาทิคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเอกสารประกอบและภาพกิจกรรมที่ผ่านมารวมถึงเน้นการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและภาคเอกชนการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาการวางแผนจัดงานร่วมกันประสบการณ์ของบุคลากรการพัฒนาด้านบุคลากรโรงแรมและที่พักตลอดจนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งนี้การตรวจครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีการประเมินในรูปแบบออนไลน์และคณะผู้ประเมินจะมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามประเมินอีกครั้งในเดือนสิงหาคมปัจจุบันภาคใต้มีจังหวัดที่ได้รับการรับรองเป็นไมซิตี้แล้ว3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสงขลาและภูเก็ตโดยจังหวัดกระบี่มุ่งหวังก้าวสู่การเป็นเมืองไมซ์แห่งที่4ของภาคใต้เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคตปภ.กระบี่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องปภ.ส่งเซบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดวันนี้เวลา 9:00 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เวลาประมาณ 4:00 น.ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโต มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเอ่อล้นตลิ่งหากยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อให้ประชาชนติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกับเครือข่ายชุมชนสมาชิกวิทยุสมัครเล่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุทั้งนี้จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมเร่งรัดงบประมาณปี2569ขานรับนโยบายเชิงรุกมุ่งขับเคลื่อนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่นายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นางสาวพรชนกแสงทองผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ของกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่6ทับ2569ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่โดยมีนายสามารถสุวรรณมณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการประชุมจากส่วนกลางการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามควบคุมและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามเป้าหมายของภาครัฐโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ภายใต้6แผนงานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,702.595 ล้านบาทซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันติดตามวาระสำคัญได้แก่ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี2568ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกแทนกันและภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ2569ทั้งนี้นายสามารถสุวรรณมณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำและกำชับให้หน่วยงานภาคภูมิภาคเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการโดยเฉพาะโครงการที่ได้ก่อนหนี้ผูกพันไว้แล้วให้เร่งตรวจรับและเบิกจ่ายเงินโดยเร็วที่สุดพร้อมขอให้ปรับเปลี่ยนกลวิธีมาทำงานแบบมุ่งเป้าขยายข้อติดขัดในพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณไหลเวียนลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้และบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสนอธรรมะประดับใจ
14: ทุกเวลานาทีกิเลสแสดงความน่ารังเกียจน่ากลัวให้ปรากฏอยู่ไม่ได้ว่างเว้นไม่ได้หลบซ่อนแต่ยังเปิดเผยอย่างอึกกระทึกครึกโครมทีเดียวการประหัตประหารกันลักขโมยช่อโกงกันโกงกินกันทำลายกันด้วยวิธีต่างๆก่อให้เกิดความสูญเสียชอกช้ำทุกโศกสลดสังเวชมากบ้างน้อยบ้างทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นแต่เกิดจากกิเลสกิเลสมีอิทธิพลอย่างยิ่งสามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้และสามารถก่อได้อย่างไม่หยุดยั้งอย่างไม่ต้องพักเหนื่อยความทุกข์นานาประการ ที่ต่างได้พบได้เห็นได้ประสบกันอยู่ทุกวันนี้มีกิเลสเป็นเหตุทั้งสิ้นแม้ต้องการจะเห็นโทษเห็นความน่ารังเกียจน่ากลัวของกิเลสก็ขอให้ทำใจให้มั่นคงว่าต้องการเช่นนั้นจริงต้องการจะรู้จักโทษของกิเลสจริงเมื่อทำความแน่วแน่มั่นคงเช่นนั้นแล้วก็จะสามารถรู้จักกิเลสได้อย่างแน่นอน
13: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: รอบวันบริการ
1: ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่1กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาชุมชนท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไปในจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพยกระดับทักษะและสร้างผู้นำการท่องเที่ยวในหัวข้อสัมมนาสุดเข้มข้นพลิกวิกฤตโลกสู่การปรับกลยุทธ์ท่องเที่ยวไทยให้ยืดหยุ่นและยั่งยืนเจาะลึก3หัวข้อพลิกฟื้นธุรกิจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินิดาแอนมอสงขลานครินทร์และรับฟังแนวโน้มสำคัญจากนายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณโรงแรมดีวาน่าพลาซ่าอ่าวนางจังหวัดกระบี่ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดเพียง120คนเท่านั้นทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบการอบรมดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook กรมการท่องเที่ยวกรมประชาสัมพันธ์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่ https://prd.thaijobjob.com/ หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข02618-2323-1317จบข่าว นางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: การรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
2: ไปไม่ละน้อง
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาก็นานนี้ก็ตีร่ำร่ำทิพช่องนาทีนะครับจนถึงตีสี่พี่น้องก็ร่ำทิพนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569ตรงกับเรียมช่องกำเดือน8ปีมาเมียพี่น้องท่านผู้ฟังก็ยังเป็นหน้าที่ของนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับมาในเรื่องสวรรค์บัญชาขวาบันดาลพี่น้องท่านผู้ฟังสักเดี๋ยวได้ฟังนะครับมาเลยประวัติของนายนั่งกันตกิจนะครับนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตหรือว่านายณรงค์จันทร์ผุ่มนะครับหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรีที่วิทยาลัยการศึกษาบางแสนนะครับหรือว่าหม่อมบุรพาในปัจจุบันท่านก็ได้บรรจุเป็นอาจารย์กรมสามัญศึกษากลางเล็กที่โรงเรียนลาดประคาววิทยาคมนะครับลาดประคาววิทยาคมกรุงเทพมหานครบ่แม่นพี่น้องแล้วก็ปีประมาณพ.ศ. 2520นะครับท่านก็ย้ายมาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2531นะครับนายพันจันทรปานผู้ว่าจังหวัดตรังในคณะนั้นนะครับได้ให้ท่านมาช่วยราชการในค่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เล่นนั่งตะลุงควบคู่ไปด้วยโดยท่านเล่นนั่งและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆได้เป็นอย่างดีพี่น้องเข้าถึงประชาชนทำงานอยู่หลายปีพี่น้องจนท่านเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับและเมื่อต่อมานะครับปี2548นายอาคมเอ็งชวนนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับมาช่วยงานด้านวัฒนธรรมอีกงานหนึ่ง

นะครับนี่ก็คือผลงานที่โดดเด่นของฐานนะครับและฐานได้เสนอชื่อให้เป็นศิลปินแห่งชาติในปีพ.ศ. 2555ในสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านนั่งตะลุงนะครับนี่ก็คือประวัติโดยคร่าวๆของนายนั่งนะครับนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตหรือว่านายณรงค์จันทร์ภูมิพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังสักเดียวได้ฟังนะครับสักเดียวได้ฟังได้ติดตามกันมาเลยเข้ากันตะคิดก่อนมาที่ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมารับบริการหน่วยแพทย์พ.ศ.ว.ของจังหวัดกระบี่ออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนที่วัดสาก่อนซอย8หมู่6ตำบลคีรีวงศ์อำเภอไพรพญานะครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนะครับมีฐานนิรันดร์ปรับอักษรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มาเป็นประธานโดยถวายสดุดีเถิดพระเกียรติหนึ่งในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมของสมเด็จพระเจ้าหนองยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับก็ขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับหน่วยแพทย์พ.ศ.ว.ออกหน่วยให้บริการพี่น้องที่โรงเรียนอธิวัฒน์นะครับที่วัดสาก่อนซอย8หมู่6ตำบลคีรีวงศ์อำเภอไพรพระยาวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับพี่น้องเจ็บไข้ไม่บายมารักษากันได้นะครับหมู่บ้านเก๋ๆตำบลไกลเคียงตำบลคีรีวงศ์นะครับให้บริการพี่น้องที่วัดสาก่อนซอย8หมู่6ตำบลคีรีวงศ์นะครับวันเสาร์อีกถึงนี้นะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้ครับมาทีโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปีประมาณ2569ประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะครับให้บริการพี่น้องที่โรงเรียนบ้านรายพัฒนาหมู่8ตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะครับวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับผมมีพี่น้องเวลา 9:30 ฐานอังคูลศิลาเทวกูลมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับมีที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่กรมหานปกครองนะครับมาเป็นมีเป็นแม่ฮานเป็นเจ้าภาพนะครับก็เชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับโครงการดีๆนะครับมาไทยเข้าไปบำบัดทุกบำรุงทุกพ่อแม่พี่น้องนะครับให้บริการพี่น้องวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาหมู่8ตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้พี่น้องท่านผู้ฟังกลับมาถีการประปาท่วนภูมิภาคสาขากระบี่นะครับก็หดใจนามเป็นการชั่วคราวในวันที่ช่องกรกฎาคมนี้พ่อแม่พี่น้องเนื่องจากการประปาท่วนภูมิภาคสาขากระบี่จะดำเนินการตัดประสาทถอชนิด HDPE ขนาด160มิลลิเมตรนะครับบริเวณถนนราชพัฒนาหมู่11ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จึงมีความจำเป็นต้องยึดใจนามในวันเวลาดังกล่าวนะครับพ่อแม่พี่น้องคือตั้งแต่เวลา10จนถึง13นาฬิกานะครับข้องวันฮัตที่2กรกฎาคมนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ดังต่อไปนี้นะครับน้นเพชรคาเซมฟังค่าออกจากเมืองนะครับตั้งแต่สำนักงานชั้นภาคกรพื้นที่กระบี่ไปจนถึงโรงเรียนบ้านนานอกและถนนราชพัฒนาคือถนนวัดตันเพื่อพ่อแม่พี่น้องหมู่ที่11ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่รวมถึงซอยเยกและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับการประปาท่วนภูมิภาคสาขากระบี่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้อีสอบถามไร่เพิ่มเติมมีข้อความช่วยเลื่อไร่กติ075611354นะครับพี่น้องกันทุกฟังกลับมาฟังนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตกันต่อพอมีพี่น้องมาในเรื่องสวรรค์บัญชาความบันดาลก็ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ

เมื่อหนูกี่ไอผิดไอไรวะเมื่อคนดีเกิดมาคาดความรู้นี่ก็ว่าเปรียบเหมือนงูที่ไรผิด

พี่จีบสาวคนช่วยก็มีรักพี่เป็นแฟนเพราะงานจีบเพราะรักแลนคายนั่งหนุ่ยเอออาจีบนี้อย่าหวังรวยกว่าจะมีเมียมาเตียกรอเราอยู่จนปอก็หายนะแกงนะโอ้แล้วสาวคนน้อยจะเห็นใจนุ่มหวานลายมีมั่งไม้คนสวยป่ะวันนี้แต่เราซื้อ70แต่งหน้าเราต้องรวยดวงมันสวยเบอร์มันกินหนุ่ยเออกูกายจิ้นมอเตอร์ไซค์ปอนไปแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์กูกล้องมึงดีเจ็กมอเตอร์ไซค์พอได้ค่ายกล้องกูเปล่าเปลือไม่ทะเบียนไม่ทะเบียนเปลือกรมการขนส่งไม่จ่ายตามทะเบียนนายเปลือตั้งยี่ห้อไม่ถูกซอยมอเตอร์ไซค์คนจนไม่เห็นที่ยอดรักรองเปลี่ยนจักรยานคนจนนั่งคูมอเตอร์ไซค์คนจนปั่นพลือแล้วลูกส้มไม่ลูกส้มหรือปลากัดถ้าลูกส้มต้นเองแต่มอเตอร์ไซค์ถ้าลูกส้มลำบากเป็นปั่นพลือรอนานกล้องจูจูกิโอ้รอลังฮอนด้าแต่ว่าเครื่องนั้นกล้องข่าวว่าโซเตอร์ยามาหัวเทียนกล้องเครื่องเลือยไม้โอ้ซอยว่าลูกส้มมามอเตอร์ไซค์คนจนนี่ถึงบอมันนั้นได้มาจากร้านตัดผมเปลือก็เหลือกิจการแล้วกูก็บอมันจำบอรถมอเตอร์ไซค์แต่นั่งเปลือนั่งบายแต่ว่าเหยียบเบรกไม่ถึงโอ้แต่เวลารถหยุดลงแล้วได้ลงดินดับเครื่องเหลือเบรกโอ้ดับเครื่องเหลือเบรกจำร้อยเราโอ้ให้มันรู้ว่าเบรกแล้วเนี่ย

แล่ทำไมลงเรื่องตั้งแต่ไม่ตั้งใจนี่ชนลอดกูโอ้ขอบพระคุณพี่น้องที่ยังก้องยังหลักนี้พี่ล่วงดำมารักให้มาบายใจขอบพระคุณดันนายกประเสริฐดันนายกสมาคมสามิตรอินทราข้าช่วยมาตั้งช่องพันคุณมานัดไอ้มากันใบย้อยย้อยหายมาจากแหล่ตะเบาสักฤทธิ์ก็มีน้ำใจคุณนิดใจแกล้งปลาดุกสุกและพาป้าเพลินอ้าวลูกล้านเอกใจอย่างนี้กูมึงเออกรอนรูมอดเออตัดหมดว่ากูขึ้นเป็นบอดกูต่อได้มอดป้าเดินขึ้นมาว่าเจ้าเจ้าหนังสั้นแงกๆป้ากูก้าวซอยกระพุ่มไม่ได้เป็นไหมก็เตินขึ้นมาเจ้าเจ้ามันเน่าหนังสั้นแงกๆว่าปลื้อละนุยตาปนันต้องง่ากอดเด็กไม่รู้อายุจอยน้อยถ้ากอดเด็กสาวสาวมันายน้าเหนียวว่าใจบดีกว่าปิ้งควายมาใครกอดสักคนเมืองไทยเรามันเอาไม่ได้เพราะเรามาไม่เบียดเสียให้การหน้าตำเมียแต่เงอมันมีพ้นและตะนูมาจากไรเลือกจากไหนจีเรียวสักคนแม่หน้ามวลนำคำดำปืดอ๋อแล้วฮะว่าไรแล้วตาเขาเอาจริงกูก็เอาจังแล้วตากรุบได้สักครั้งร้อยแมนปืดฮะมึงแหละนะยูรูปเจ้าก็งามแต่งามดึดดึดแม่บุญหลุดบุญลืออย่าตื้อกันเลยเออรู้ก็เลวว่าลูกล้านเอกใจกูนี่ค่อยล้านค่อยเอกใจล้านกูนะนั่งรถตัวถึงราชีมาไม่ใช่จังหวะนั้นกูไม่ร้องมันเพื่อนของกูเราแล้วเออเอาไว้จบเลยนู้นน้องลาดบาวะเอาไว้จบเลยเออเออได้ตายกูได้เออสอยกันยังกองเกี่ยวนี่ตายกูแล้วงั้นกูขึ้นจกมวยมึงจำได้ไหมเด็กหน่อยบ้านเราเดี๋ยวไปเคลียร์พื้นที่ก่อนงานเลิกใช้โลเกอร์กลางวันงานเลิกใช้แต่ไม่รู้ใช้ตึงตำเรือป้ายันกระชุนกูต่อเจ้าไปไว้กว้างประกาศประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบพรุ่งนี้เช้าเราจะไปห้วยขวางที่ประชาสงเคราะห์ซอย4ซอยจำนงน้องเขียวรับประกันคุณภาพคุณสมชาติเครือเชนพี่เขียวของเราเองจะไปก็ไปกันต่อชาวเตงเออบอกไอ้ข้าวใจเตงพยันกูพื้นหนูไปไหนเลยซอยปะตึงตังตึงตังกูเปลือกตีนแล้วจำได้ไหมเตงเปลือกให้ปอกของเชี่ยเขาเชี่ยกูขึ้นจอกมวยเลยเจ้าเจ้ามังบุลูกแล้วเอาเลยลุงน้อยเอาเลยเปรี้ยกเอาเปรี้ยกเอาจอกฝ่าผ้าดีได้แดงออกมันเดินลงเลยโคตรรู้เดินลงจากเวทีเลยมึงห้ามเลยเต็งยืมตังค์ร่องรอยดิพลื้อเหล่าว่ามันลำบากเดือดร้อนเต็งเออเต็งเออครับปณีตานุ้ยนะคนเรานี่เรื่องการทำมาหากินมันเป็นสิ่งสำคัญถูกต้องไหมใหญ่นี่มึงก็ต้องคิดรับพรแล้วพระต้องตาพี่น้องเอิ้มท่านได้รับพรจากพระมาแล้วพระเจ้าคุณเอ้ยก็ไม่มีโจกมีลาบแล้วให้พี่น้องทุกคนโจกดีมีทุกแล้วเปิดกวดไก่เปิดไหนเปิดเบี้ยไก่เปิดไหนเฮ้ยหล่าไม้ปนกระจิบไม้ไก่ได้เดี๋ยวเร็วถ้าประจิบหลกเศร้าก็ให้เข้าใจโอมละด้วยมาละเลยอย่าละใครละกูโอมนอดมาติดละกูละกูมันจะครูติดนอดป้อติดแล้วไม่ได้ตอดนอดติดละกูโอมละด้วยละรู้มึงจะครูกูไปนอดซอยรับป้อนไงต้องแบกพี่น้องทุกคนโลกล้านทุกคนกูตกใจไอ้ตัวลังงันปร่องอันนี้ซอยร้อยตรงนั้นเนี่ยนักกึกกึกกึกกึกปร่องอะไร
ทั้งพี่น้อง

ีแหวนจินดามีเพชรมีพลอยเธอเองเอ้ยยืมมึงจากช่องรอยคอแล้วมันไปลงตรงนั้นทุกทีพันนี้ตอนนี้เรื่องเงินคอยพูดกันไปเยี่ยมนาเจ้าเดี๋ยวดิใครวะนาเจ้านาเจ้าแม่นองเกลี้ยงเสียงหวาคายนักเห็นไม่ตกรอดอาการนักไม่ใจตัวนักคันนี้เราในบ้านจนแดนหรือมันก็ลำบากมึงก็ลำบากก็นะเราไปเยี่ยมกันสักเดียวนะแล้วแกใครนักกลั่นใครนักกลั่นจำไรไม่ได้แล้วไปแกก็อยู่หมู่ทริปนู่นอันนี้เราอยู่หมู่นึงไปหมู่ทริปมันไกลเตียงเตียงนี่กูเดินไม่รอดแล้วใครไหวมึงเดินไม่เดินอย่าไปหรือวิ่งเลยอ้าวไม่วิ่งก็แล่นไปเยี่ยมสักเดียวมึงหล่อหน้ากูหล่อนั่งไปไหนนั้น

คุณไหวใจแสนอะไรนางรันตดแม่ผมหมดอยากกินเออพี่นุ้ยพี่เท่งครับแต่เหมือนเทวดาสององค์ลงมาโปรดเลยผมนั่งคิดนอนคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยเงินทองก็หมดยาแม่ก็หมดแม่พี่นุ้ยพี่เท่งมาทันเหตุการณ์พอดีพี่นุ้ยครับแล้วไม่ป้าก็ไปห้าหม้อน้องผมไม่มีตังค์เลยพี่เท่งจะเสียค่าโดยสารรถจะเรียกรถใครก็จะไปพี่นุ้ยครับครับผมขอยืมตังค์พี่นุ้ยสัก200ได้ไหมเพื่อจะได้แก้ปัญหาแม่ไปก่อนนะครับพี่นุ้ยผมขอพึ่งพิงพี่นุ้ยขอยืมตังค์สัก200นะครับพ่อไม่ครับฮะพ่อไม่จ้องรอยน้องเกลี้ยงอย่าลืมมาในกายาในกาลอดที่เจอข้าวปลาอาหารดีๆให้แม่กินโอ้พี่นุ้ยผมจะพูดเนี่ยมันจำนวนมากกว่านั้นผมเกรงใจอ่ะเกลี้ยงแม่นี่ตากระเทวดาน้องเออใช่ครับเกรงใจเลยอ่ะน้องมันต้องช่วยกันยามลำบากอยากจนน้องพูดมานี่เงี้ยวเต่าได้บอกมาเลยพี่นุ้ยโอ้พี่นุ้ยครับผมน้ำตาไหลเลยน้ำใจพี่นุ้ยเลิศล้นนั่นยืมสัก500ได้ไหมพ่อไม่อ่ะครับ โลกนี้แหละกูกลัวนักหน้าเลยพ่อไม่ครับมันก็ยืมกูอยู่ร่องรอยเดียวนี่เอาเล็กเลี้ยงเออหนุ่ยยันมันเป็นคนมีน้ำใจมันน่าเกลียดพี่เด็กบางทีผมกว่าจะได้ใช้คืนมันนานล่ะเทียงมีก็คืนน้องไม่มีก็ไม่ต้องคืนแม่ก็นองกันหนาเจ้าปีนี้โอ้โหพี่หนุ่ยสักพันไหวไหมพี่หนุ่ยพ่อไม่อะเกลี้ยงไอ้หนุ่ยมึงคอมแหล่ดินตั้งตีแล้วนะพี่หนุ่ยนี่ก็น้ำใจประเสริฐนะพี่เต้งห้ามไม่ได้หนองหนุ่ยรุดยอดพี่บรรดาเพื่อนทั้งหมดนี่ติดกบกันนั้นไม่มีใครเลือกหนุ่ยโอ้เออเอาตังคิดว่ารุดยอดเพื่อนคนนี้ตึ้งน้องเกลี้ยงกบแล้วแต่น้องผีพ่อแล้วใช่เออกูพ่อเลยนะเพื่อว่าเคยเอาแล้วกูออกตัวทั้งทีแล้วทำไมพี่เด้งนั่นพี่หนุ่ยสักพันไหวไหมพ่อไม่เนาะแต่พี่หนุ่ยพกมาเท่าไรไม่บาทเดียวเหมือนมึงนั่นไหนบอกเอาไอ้พกไอ้ใจอย่าน่ายเลยน้องแต่ว่าตุ้นมันไม่มีจะจนเหมือนกันไอ้น้องนะพี่แท่งล่ะครับไอ้เอิ้นต้องไม้หนองอุตวะเป็นญาติมุ่นปล่อยไรพอรักษากันได้พอช่วยกันได้หนองคนเราจนนะบดนี่ก็มันเถาๆนี่เรื่องเงินทองเอิ้นต้องแล้วตั้งแต่นี้ก็คือว่าไม่มีเลยเหมือนกันกูจำใจไม่ให้เจงตังเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวกูแล้วมันรายนี่เป็นถ้าใบรอยก็เป็นตัวผู้เป็นเผื่อพรำไปห้าตัวเมียไม่หยุดอยู่หน่อยตัวเมียอ๋อหนูนะพออยู่ในเปล่าก็กี่กลางเกิดไปแล้ว

านต่างรับรู้ผู้กตัญญูยอมยิ่งใหญ่กุฏินี้มีการเสียงพวงมาลัยเหมือนแต่ป่าไตนำมาไกลเกลียงละปีตันตี

ครับกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับมาในเรื่องสวรรค์บัญชาฝ่าบันดาลนะครับไหวกันตัดนี้ก่อนพี่น้องคอยฟังคอยติดตามกันต่อโปรกเราการก่อนจากควักพี่น้องไหวกันสักนิดแล้วพระตายวันละคำวันนี้มาในคำว่าล็อกพี่น้องล็อกนี่หมายถึงอาการรีบร้อนหรืออาการร้อนรุนนะครับพระตายก็ว่าล็อกแคบๆพี่น้องพระตายนะครับช่วยกันพูดช่วยกันดักซ่านะครับพี่น้องทับตายพวกนี้ทักเดียวพี่น้องควังข้าวตนจมูกติดตามหายใจข้าวกรมประชาสัมพันธ์กับผลิตรายการต้องเสริมศิลปินผืนบานเวลามดนะครับต้องจากลากันไปก่อนไปพบกันควังต่อพรุ่งนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันตอนนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐ
6: ในภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ซึ่งไม่ใช่งบประมาณไร้อนาคตแต่เป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และการบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนสูงส่งผลให้งบประมาณลงทุนลดลงนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินคาบ้านพักพบเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านบาทเร่งล่าผู้ร่วมขบวนการ
7: พันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ให้บริการการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนและทายผลฟุตบอลออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจคนจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน168มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหานอำ ภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วม
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันนอกจากนี้ได้ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยทำการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก7 5 1 4 9 5รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก6 2รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก3 0 4และ5 3 1รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก0 0 1และ9 8 0น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 16:07 น.จนถึงเวลา 16:30 น.นะคะวันนี้ค่ะทีมงานสวทรนองFM 107.25 MHz AM 783 KHz เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซึ่งก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะ10สวท.ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคค่ะนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนรักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษนะคะควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้มีหลายช่วงทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะที่เราก็สามารถที่จะรับฟังกันได้11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะจังหวัดระนองจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงประทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมทบทวนคำปฏิญญาและสวนสนามลูกเสือกว่า 1,100 คนจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดประจำปี2569นะคะและเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะนักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่าภูเก็ตแม้จะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นนับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานค่ะและในช่วงของรู้ทันกลโกงมิตรหรือรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเตือนภัยแก๊งสแกมเมอร์ลวงเด็กหายนะคะค่ะในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพบกันนะคะกับช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
0: ค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะมาฟังข่าวสารต่างๆนะคะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตกระบี่นะคะลงไปจนถึงจังหวัดสตูลก็ยังคงเป็นพื้นที่มีฝนตกหนักมากกันตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ขอให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเรามาที่จังหวัดระนองนะคะวันนี้มีการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงประทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกว่า 1,100 คนค่ะในช่วงเช้าวันนี้เวลา 9:00 นที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะนายกิตติภูมิอุทสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนองกล่าวว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญสืบสานกิจการลูกเสือไทยก้าวไปสู่ความยั่งยืนเพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการลูกเสือไทยโดยในปีนี้มีลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดระนองเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามจำนวน 1,100 คนค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบเครื่องหมายวูดแบดจำนวน3ท่อนนะคะ3ท่อนแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมก่อนกล่าวโอวาทว่ากิจการลูกเสือเป็นพระราชมรดกอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์เสียสละและมีความรับผิดชอบต่อสังคมการเป็นลูกเสือไม่ใช่เพียงการสวมเครื่องแบบแต่ต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือน้อมนำคำขวัญเสียชีพอย่าเสียสัตว์ค่ะท่านผู้ฟังคะยังมีอีกกิจกรรมนึงนะคะของระนองในวันนี้ค่ะนั่นคือการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ได้มีการประชุมซ้อมแผนตรงนี้นะคะในโครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดที่ห้องประชุมกรมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองโดยนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทบทวนแผนปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทางทะเลของจังหวัดระนองเพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์การสั่งการการประสานงานและการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อบูรณาการความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในระดับจังหวัดเพื่อทดสอบฝึกซ้อมขั้นตอนการค้นหาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการคัดแยกผู้บาดเจ็บการลำเลียงและการส่งต่อผู้ป่วยตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังนักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่าภูเก็ตแม้ว่าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนะคะก็สามารถที่จะทำให้น้ำสามารถระบายได้ออกจากพื้นที่นะคะบรรยากาศบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเกิดน้ำท่วมขังค่ะโดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตระดับน้ำในบางจุดสูงตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงเกือบถึงหัวเข่านะคะทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวต้องเดินลุยน้ำเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้นักท่องเที่ยวหลายคนก็บอกว่ามีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องจึงไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะแต่ก็ยังคงเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่ได้วางกันไว้พร้อมเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาและเร่งระบายน้ำจนสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะและสำหรับในเรื่องนี้ค่ะในเช้าวันนี้แม้ว่าการสัญจรนะคะจะไม่สะดวกแต่หลายคนก็ยังคงใช้เวลาเดินเที่ยวรับประทานอาหารและแวะร้านอาหารในย่านเมืองเก่าตามที่ได้วางแผนไว้พร้อมปรับตัวให้กับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังนะคะในขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นค่ะ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงถัดไปค่ะจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
1: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ค่ะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในเรื่องของเตือนภัยแก๊งสแกมเมอร์ลวงเด็กหายนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าว่ามีคนหายไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงสามารถแจ้งความได้ทันทีนะคะแก๊งสแกมเมอร์กำลังพุ่งเป้าไปที่เด็กเยาวชนมากขึ้นค่ะในช่วงนี้โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเด็กหายโดยในปี2567มีเด็กหายเพราะสแกมเมอร์11คนเป็นเด็กที่อายุน้อยสุด14ปีนะคะส่วนในปี2568มีเด็กหาย19คนเป็นเด็กอายุระหว่าง 15-18 ปีค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงในปี2568ที่หลอกผ่านระบบออนไลน์ด้วยงานค่าตอบแทนสูงหรือหลอกให้รักนะคะหรือว่าโรแมนต์สแกมนั่นเองก่อนที่จะเดินทางส่งต่อไปยังขบวนการในประเทศเพื่อนบ้านค่ะทำไมเด็กและเยาวชนถึงเป็นเป้าหมายแก๊งสแกมเมอร์นะคะก็เพราะว่ากลุ่มเด็กเยาวชนนั้นก็มักจะถูกล่อด้วยค่าจ้างเพียงหลักร้อยบาทกลุ่มเด็กเยาวชนก็ยังเป็นกลุ่มที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่เข้าใจความร้ายแรงของสถานการณ์และผลกระทบทางกฎหมายค่ะและสุดท้ายเลยนะคะท่านผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชนก็ตกเป็นเหยื่อกลโกงถูกบังคับให้โอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านการหลอกลวงออนไลน์ในทุกรูปแบบนะคะเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วถ้าหากว่ามีคนหายต้องทำอย่างไรไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงค่ะสามารถแจ้งความได้ทันทีหากสงสัยว่าจะเกิดอันตรายนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่191เหตุด่วนเหตุร้ายนะคะหรือว่าที่ศูนย์คนหายสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ค่ะหรือที่ศูนย์ประชาบดีสายด่วน1300หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ของมูลนิธิกระจกเงาค่ะ080-775-2637นะคะท่านผู้ฟังก็ในกรณีที่คนหายย้ำเลยว่าไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงถ้าหากสงสัยว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นดังหมายเลขที่แจ้ง

ใจเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะพรุ่งนี้แม่ข่ายผลิตรายการ5แยกข่าวพบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตนะคะและในช่วงต่อไปนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 16:30 นาทีจนถึงเวลา 17:00 นค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้สวทกระบี่เป็นผู้ผลิตรายการค่ะและสำหรับเวลา5แยกข่าวนะคะทีมงานสวทระนองลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในอ้อมกอดของพื้นป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปร.และสก.บนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลังน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวาย1ตัวแสดงถึงพระราชาฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละ1ต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

ปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบุกขรณีอีกครั้งและได้ส่งปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบุกขรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารบุกขรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารบุกขรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารบุกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์

0: สำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่างดงามและหายากยิ่งกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่พันไม้เฉพาะถิ่นที่ครั้งหนึ่งเกือบเลือนหายไปจากธรรมชาติด้วยความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้กล้วยไม้ชนิดนี้ตกเป็นเป้าหมายของการลักลอบเก็บรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่งผลให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงจากพันธุ์ไม้ที่เคยพบได้ในธรรมชาติกลับกลายเป็นพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบนิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันธุ์ไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ให้กับผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเป็นการสำนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายาก
3: จุดเริ่มต้นของโครงการนะคะเมื่อปี2543พระพันปีหลวงค่ะจะได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตอนนั้นจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวกับศูนย์กับยังสังกัดอยู่ในกรมวิชาการเกษตรอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนแยกข้าวตรงนั้นจะเป็นมีส่วนที่จะขยายพันธุ์ของรองเท้านารีซึ่งตอนนั้นจะเกิดปัญหาว่าในจังหวัดกระบี่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ากล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่จะเริ่มที่จะสูญพันธุ์เพราะว่าจะมีการเก็บมาจากป่าเพราะมันเป็นไม้ป่าเก็บมาจากป่าแล้วก็มาจำหน่ายนะคะแล้วก็พระราช ชนสาวนีของพระพันปีหลวงเห็นพระองค์ทรงเห็นว่ามันจะสูญพันธุ์ก็เลยดำริมีพระราชสวนีให้มีการขยายพันธุ์เก็บมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมาขยายพันธุ์ค่ะเสร็จแล้วเมื่อมีการแยกส่วนกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวการข้าวกับกรมวิชาการเกษตรค่ะทั้งหมดเราก็เลยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมรองเท้านารีเหลืองกระบี่ค่ะก็เลยย้ายมาจากศูนย์วิจัยข้าวมาอยู่ที่สวพ.กระบี่ค่ะของทางกระทรวงกรมวิชาการเกษตรค่ะทุกๆปีนะคะหลักๆเนี่ยเราจะมีแผนการผลิตเป้าแผนการผลิตมาตลอดนะคะทุกๆปีคำว่าผลิตของเราเนี่ยสิ่งที่เราเก็บรวบรวมอย่างที่หนึ่งเราเก็บรวบรวมแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็เราก็คัดเลือกลักษณะที่ดีทำการผสมพันธุ์เพื่อคงรักษาพันธุ์ไว้อันที่หนึ่งนะคะคือรวบรวมพ่อแม่พันธุ์เก็บรักษาพันธุ์และอีกส่วนหนึ่งคือทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีโครงการกิจกรรมที่คืนกล้วยไม้สู่ป่าก็คือปล่อยไว้ไปในสภาพป่าธรรมชาติเพื่อที่จะขยายให้ไปในธรรมชาติเหมือนเดิมอะค่ะค่ะตรงนั้นแต่ว่าโครงการนี้ตั้งแต่หลังจากปี2563ที่มีโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหยุดอยู่ตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาค่ะแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยอย่างที่ของสวพ.กระบี่เราจะมีงานโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะค่ะจะมีการปล่อยปีนี้ก่อนน่าจะประมาณ53ต้นก่อนตามอายุของกรมวิชาการเกษตรนะคะ
4: ครับในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่ตอบสนองพระราชสวนีของพระพันปีหลวงในเรื่องของการผลิตแล้วก็ขยายและก็อนุรักษ์ในส่วนของรองเท้านารีนะครับในศูนย์นี้ได้ทำการผลิตนะครับในการผลิตในปริมาณจำนวนมากเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรังนะครับในการผลิตขยายแล้วก็หน่วยจุดของเรานี่ก็เป็นหน่วยที่ทำการอนุบาลนะครับผลิตแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่สนใจในเรื่องของรองเท้านารีโดยเฉพาะเหลืองกระบี่เนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้วิธีการในเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อนำไปเลี้ยงขยายต่อพื้นที่นะครับแต่ว่าจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะให้เข้ามาดูงานนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเหลืองกระบี
5: ่ครับในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในส่วนนี้นะครับศูนย์พืชสวนกระบี่นะครับเราได้ขยายผลก็คือจัดเป็นแปลงรวบรวมนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับทำให้แปลงเรียนรู้ของเรานะครับมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์เนี่ยให้กับเยาวชนได้เราได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องของการปลูกนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงฮะให้กล้วยไม้มันรอดนะครับอันนี้ก็คือหลักๆเลยที่เราขยายผลให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยครับ
0: โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรได้ส่งปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกล้วยไม้เล็กๆดอกนี้คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือความรักในธรรมชาติและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สืบสานรักษ าและต่อยอดเพื่อให้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ยังคงเบ่งบานคู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไปและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสานต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทุนเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่2ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชื่อเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได
6: ้ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะ ไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
7: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นถูรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ
8: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติ เคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสานสามมิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป

0: และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภายใต้การกำกับและอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสวทเบตงสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่จากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตะเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือร่วมกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่ พื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงงบปภกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบป้องกันและงบเตรียมพร้อมย้ำบูรณาการงบประมาณทุกหน่วยงานตามภารกิจ
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณด้านการป้องกันและลดผลกระทบกว่า300ล้านบาทและงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 3,400 ล้านบาทครอบคลุมการดำเนินงานด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมอาทิการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นายเจเศษย้ำว่างบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ยังมีการจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติชวิสาประชุมมารายงาน
2: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
9: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยและอันดามันโดยระบุว่าในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อรับฟังข้อมูลและปรับปรุงสมมติฐานให้เป็นปัจจุบันโดยจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักคือด้านพาณิชย์พิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าด้านการขนส่งถ่ายลำสินค้าวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือระดับโลกท่ามกลางท่าเรือคู่แข่งในภูมิภาคและด้านการปฏิบัติงานประเมินต้นทุนและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าข้ามฝั่งทะเลนอกจากนี้ที่ประชุมจะร่วมประเมินความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ว่ามีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใหม่หรือไม่หรือสามารถปรับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านโดยสสช.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้อสรุปทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง โรงพยาบาลคุณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะพบกันอีกครั้งค่ะวันนี้ตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569กับพี่นีน่าค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา18นาฬิกานะคะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะคะบางแห่งก็มีฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางก็อย่าลืมตรวจสอบเส้นทางเตรียมอุปกรณ์กันฝนและขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนที่เรารักด้วยนะคะไม่ว่าจะฝนตกหนักแค่ไหนสิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และก็อย่าลืมห่วงใยสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยก็ย่อมเป็นบ้านที่มีความสุขเสมอค่ะและวันนี้ค่ะรายการบ้านนี้มีสุขก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงของเก็บมาฝากแล้วล่ะค่ะวันนี้นำสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องรีบเติมพลังให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นอีกครั้งก่อนจะสายเกินไปนะคะมาฟังกันดูค่ะมีพลังอะไรบ้างนะคะพลังการสัมผัสค่ะกอดจับมือหอมแก้มนวดผ่อนคลายให้กันและกันการสัมผัสกันบ่อยขึ้นจะทำให้ต่างฝ่ายรู้สึกสบายใจต่อกันเปิดใจให้กันมากขึ้นและยังรักกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะพลังเสียงหัวเราะค่ะผลัดการสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กันและกันในครอบครัวเล่าเรื่องตลกเล่นจั๊กจี้หรือว่าจะนั่งดูหนังตลกร่วมกันก็ยังได้นะคะพลังอาหารค่ะหาเวลาว่างหรือวันหยุดพากันออกไปทานดินเนอร์พิเศษเพื่อความผ่อนคลายหรือชวนกันเข้าครัวช่วยกันทำอาหารอร่อยๆย่อมทำให้อารมณ์ดีและช่วงเวลาพิเศษให้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะพลังเวลาค่ะให้เวลาเอาใจใส่ทั้งกับคนรักลูกหรือแม้กระทั่งพ่อแม่นะคะแต่ถามความเป็นไปซึ่งกันและกันหรือพากันออกเดินทางเที่ยวพักผ่อนนะคะพลังคำพูดค่ะคำชื่นชมพูดกันด้วยถ้อยคำที่ไม่หยาบคายพูดคุยสอบถามกันในทุกๆวันว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้อีกฝ่ายทราบว่าเรายังรักและเป็นห่วงอยู่เสมอนะคะพลังการเซอร์ไพรส์ค่ะอยู่ด้วยกันจนเคยชินก็อาจจะทำให้บรรยากาศจืดชืดไปบ้างสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อของขวัญให้หรือการพาไปเที่ยวแบบไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะทำให้สีสันแห่งความสุขของครอบครัวกลับมาอีกครั้งนะคะค่ะคุณฟังคะแค่คิดว่าอยากจะให้แต่ละฝ่ายมีความสุขนึกถึงใจเขาใจเราไม่มัวแต่เขินที่จะแสดงออกถึงความรักความห่วงใยระหว่างกันแล้วจะรู้ว่าความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่และก็สำคัญกับใจมากแค่ไหนค่ะ

วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.อนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง 30 มิถุนายน 2570 หนุนการฟื้นตัวภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี 2569 โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย

ายปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ 2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ 1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวนะคะและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ทั้งนี้นะคะมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 540,810 ล้านบาทต่อปีนะคะเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: มาถึงช่วงของนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆกันแล้วค่ะวันนี้นิทานที่นำมาฝากน้องๆหนูๆกันเป็นเรื่องเจ้าหญิงน้ำแข็งเชิญรับฟังค่ะ
2: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาว Written Library
3: นิทานชุดเจ้าหญิงน้ำแข็งณเมืองน้ำแข็งเป็นเมืองที่หนาวเย็นมากเพราะทั้งเมืองปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งของทุกอย่างในเมืองล้วนเป็นน้ำแข็งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผนังพื้นโต๊ะเตียงหรือแม้แต่กระทั่งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ก็ล้วนมีร่างกายที่เป็นน้ำแข็งด้วยเช่นกัน
4: เฮ้ hey, เมืองน้ำแข็งของพวกเราเนี่ยเย็นสบายดีจังเลยเนาะนี่ขนาดเราเป็นทหารต้องทำงานหนักๆยังไม่เคยรู้สึกร้อนเลยดีจริงๆเลยเนาะ
5: นั่นนะเซหาได้ที่ไหนเนี่ยเมืองที่แสนเย็นสบายขนาดเนี่ยฉันนะจะขอมุ่งมั่นเป็นทหารปกป้องเมืองน้ำแข็งนี้ตลอดไปเลยล่ะ
4: ฉันก็เหมือนกัน
3: แต่ฉันไม่เห็นด้วย
6: เจ้าหญิงน้ำแข็ง
3: ฉันไม่เห็นว่าเมืองน้ำแข็งของเราเนี่ยจะดีตรงไหนเลยดูสิมองไปทางไหนนะก็มีแต่สีขาวนั่นก็ขาวนี่ก็ขาวน่าเบื่อจะตายไป
4: แต่ถึงยังไงเมืองน้ำแข็งนี่ก็เป็นบ้านของเรานะเจ้าหญิง
5: ใช่แล้วอีกอย่างพวกเราก็ไปไหนไม่ได้ด้วยเพราะถ้าขืนออกไปจากเมืองไปเจอความร้อนเข้ามีหวังร่างกายที่แข็งเป็นน้ำแข็งของพวกเราคงละลายแน่ๆเลยนะท่าน
3: นั่นก็เพราะว่าพวกเจ้าขี้ขาดน่ะสิไปดีกว่าเราไปเล่นที่สวนน้ำแข็งคนเดียวดีกว่ามาพูดคุยกับทหารขี้ขาดอย่างพวกเจ้าอ่ะ
4: ฉันละเป็นห่วงเจ้าหญิงน้ำแข็งจริงๆเลยซุกซนซะเหลือเกินฉันละกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นจนได้
3: น่าเบื่อจังเลยอ่ะอุตส่าห์หนีออกจากห้องนอนสีขาวยังต้องมาเจอสวนดอกไม้น้ำแข็งสีขาวโพลนี่อีกเฮ้ยทำไมเมืองเราไม่มีสีสันอย่างอื่นบ้างนะน่าเบื่อจริงๆเลยนี่เธอเสียงใครน่ะใครเรียกฉันน่ะ
7: ฉันเองฉันอยู่ทางนี
3: ้ไหนล่ะไหนอ่ะไม่เห็นมีใครเลย
7: ฉันอยู่บนใบไม้น้ำแข็งข้างๆเธอนี่ไงหันมาทางนี้หน่อยสิ
3: โอ้โหเธอเป็นใครนะทำไมตัวของเธอได้มีสีสันสวยงามขนาดนี้เนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ
7: ฉันเชื่อว่าผีเสื้อที่นี่ที่ไหนทำไมมันถึงหนาวมากอย่างนี้ล่ะนี่ฉันจนจะแข็งตายอยู่แล้วล่ะ
3: ที่เนี่ยคือเมืองน้ำแข็งบ้านที่แสนน่าเบื่อของฉันเองแหละและฉันก็คือเจ้าหญิงน้ำแข็งเธอหลงทางมาหรอผีเสื้อ
7: ใช่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันบินมาที่นี่ได้ยังไง
3: แล้วเธอมาจากไหนล่ะ
7: ฉันอาศัยอยู่ที่สวนดอกไม้ใกล้ๆกับแม่น้ำบ้านของฉันน่ะสวยสวยมากเลยนะมองไปที่ไหนก็มีสีสันมากมายไปหมดเลยทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวไม่เหมือนเมืองน้ำแข็งของเธอหรอกมีแต่สีขาวไม่สวยเลยนะเจ้าหญิง
3: โอ้จริงเหรอฉันชักอยากจะเห็นบ้านที่สวนดอกไม้ของเธอแล้วสิเสื้อพาฉันไปหน่อยนะ
7: ได้สิแต่ว่าฉันเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะออกไปจากเมืองน้ำแข็งของเธอยังไงดีไม่ดีปีกของฉันอาจจะแข็งบินไม่ได้ตายอยู่ที่นี่ก็ได
3: ้ไม่ต้องกลัวหรอกฉันจะพาเธอไปที่ประตูทางออกเองแต่เธอต้องสัญญานะว่าจะพาฉันไปเที่ยวที่บ้านของเธอน่ะ
7: ได้สิจ้าเจ้าหญิงฉันสัญญาง
3: ั้นเราก็ไปกันเลย
7: เธอไม่ไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของเธอก่อนเหรอไม่ต้องหรอกเดี๋ยวก็กลับมาแล้วไปเถอะรีบไปกันเถอะฉันไม่อยากเห็นสวนดอกไม้สีสวยๆใจจะขาดอยู่แล้วเธอยินตามฉันมานะนี่ไงล่ะประตูทางออก
8: ใช่ฉันจำได้แล้วล่ะฉันบินเข้ามาทางนี้เหมือนกันเนี่ยบินตรงไปอีกหน่อยก็ถึงสวนดอกไม้ที่ฉันอาศัยอยู่แล้วล่ะ
7: นะงั้นเรารีบออกไปกันเถอะ
3: เจ้าหญิงน้ำแข็งวิ่งตามผีเสื้อแสนสวยไปด้วยความสนุกสนานจนลืมนึกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัว
7: โอ๊ยใกล้ถึงบ้านของเธอหรือยังอะผีเสื้อฉันทั้งร้อนทั้งเหนื่อยจังเลยอะ
8: ข้างหน้านั่นไงใกล้ถึงแล้วล่ะเจ้าหญิงเร็วรีบตามฉันมาเร็ว
7: รอฉันด้วยสิผีเสื
8: ้อนี่ไงสวนดอกไม้บ้านของฉัน
7: โอ้โหสวยจังเลยดูสิมีดอกไม้ตั้งหลายสีแน่เดี๋ยวฉันจะขอเก็บดอกไม้ไปฝากท่านพ่อกับท่านแม่ของฉันหน่อยนะ
8: ได้สิเอาเลยเอาไปเยอะๆเลยก็ได้จ้ะ
7: บ้านของเธอเนี่ยสวยจังเลยนะผีเสื้อดูสิมีแม่น้ำสีฟ้าด้วยผิดกับเมืองน้ำแข็งสีขาวโพลนของฉันน่ะยิ่งดูก็ยิ่งน่าเบื่อแต่แม้บ้านของเธอเนี่ยร้อนจังเลยนะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันทนได้อ่ะเดี๋ยวฉันขอไปเก็บดอกไม้สีแดงทางด้านโน้นดีกว่า
8: ถ้าอย่างนั้นฉันรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วรีบกลับมานะจ้าเจ้าหญิง
7: ตกลงถ้าเอาดอกไม้เนี่ยไปฝากท่านแม่ท่านแม่ต้องชอบแน่ๆเลยดอกนี้ก็สวยโอ๊ยแต่ทำไมมันร้อนจังเนี่ยทำไมยิ่งร้อนขึ้นทุกทีโอ๊ยแย่แล้วแขนของฉันอะโอ๊ยทำไมพลานเหลือแค่นี้แล้วล่ะคุณผีเสื้อช่วยฉันด้วยช่วยฉันที
8: อุ๊ยเป็นอะไรไปหรอเจ้าหญิงน้ำแข็ง
7: นี่ผีเสื้อเธอดูแขนของฉันสิละลายจนเหลือเล็กนิดเดียวแล้วทำยังไงดีล่ะโอ๊ยขาของฉันด้วยขาของฉันโอ๊ยขา
8: โอ๊ยฉันจะช่วยเธอยังไงดีล่ะโอ๊ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันโอ๊ยทำยังไงดีโอ๊ยทำยังไงดีเนี่ย
7: นี่ขอช่วยพาฉันกลับไปที่เมืองน้ำแข็งของฉันทีสิฉันน่ะไม่สามารถออกมาจากเมืองของฉันได้นานเพราะตัวของฉันนั้นเป็นน้ำแข็งพอออกมาเจอแดดร้อนๆอย่างเงี้ยตัวฉันก็จะละลายอย่างที่เธอเห็นนี่แหละ
8: อ้าวแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะ
7: ก็ฉันอยากออกมาเที่ยวข้างนอกนี่ฉันก็เลยไม่คิดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นช่วยฉันด้วยนะผีเสื้อพาร่างของฉันกลับไปที่เมืองน้ำแข็งทีเร็วเข้าก่อนที่ฉันจะละลายหมดทั้งตัวฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายจริง
8: ๆแต่ว่าฉันคนเดียวอุ้มเธอไปไม่ไหวหรอกเอาแล้วล่ะเธอคอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปตามเพื่อนเพื่อนแมลงของฉันมาช่วย
7: เร็วๆนะผีเสื้อฉันจริงจะทนไม่ไหวอยู่แล้วไม่ต้องถึงร้อนอย่างนี้นะพ่อแม่ช่วยลูกด้วยลูกใกล้จะละลายอยู่แล้วลูกไม่น่าหนีออกมาให้พี่น้องอย่างนี้เลยลูกน่าจะช่วยให้พี่พ่อท่านแม่สอนเลยแต่ทีนี้ลูกจะไม่ได้อีกแล้วล่ะ
8: โอ๊ยไม่ต้องร้องไห้แล้วล่ะเจ้าหญิงฉันพาเพื่อนๆแมลงมาเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยวฉันกับเพื่อนๆแมลงทั้งหมดจะช่วยกันอุ้มร่างของเจ้าหญิงไปส่งเองเอาล่ะพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้ว
3: เหล่าแมลงมากมายบินกระโดดกันเข้ามาอุ้มร่างที่ไร้เรี่ยวแรงของเจ้าหญิงน้ำแข็ง
9: น่าเห็นตัวเล็กๆอย่างเนี้ยหนังกันนะเจ้าหญิงเนี่ย
8: เธออีกหน่อยนะเจ้าหญิงใกล้ถึงแล้วล่ะนั่นไงพวกเราประตูข้างหน้านั่นแหละนี่คือทางเข้า
7: พ่อของมึงน้ำแข็งเอาเร็วๆกระพือปีกเร็วๆอีกนิดพวกเรา
10: โอ้ยแล้วโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้ย
7: เฮ้ยถึงสักทีเป็นยังไงบ้างเจ้าหญิงน้ำแข็งรู้สึกดีขึ้นบ้างไหม
11: ดีขึ้นมากเลยล่ะผีเสื้อขอบใจพวกเธอมากเลยนะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่หนีออกไปเที่ยวนอกบ้านหรือไปในที่ที่ฉันไม่เคยไปอีกแล้วล่ะเข็ดจนตายแล้ว
7: แล้วคราวหน้าถ้าอยากไปไหนมาไหนอ่ะเจ้าหญิงก็ควรจะบอกท่านพ่อท่านแม่ซะก่อนนะ
11: ฉันสัญญาจะผีเสื้อ
12: นี่นี่ฮะไอ้อย่ามัวทักทายอยู่เลยผีเสื้อออกจากเมืองน้ำแข็งนี่กันเถอะนะไอ้พวกฉันจะแข็งตายกันอยู่แล้วนะ
7: ทิ้งสิงั้นพวกเราไปก่อนนะเจ้าหญิงน้ำแข็ง
11: ขอบใจมากนะลาก่อนจ้าผีเสื้อ
10: ลาก่อนเจ้าหญิง
13: เมื่อเจ้าหญิงน้ำแข็งกลับมายังเมืองน้ำแข็งแล้วร่างกายของเจ้าหญิงก็กลับเป็นอย่างเดิมจากนั้นมาเจ้าหญิงน้ำแข็งก็ไม่คิดจะหนีไปเที่ยวที่ไหนอีกเลย

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:03 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี้เจอกันนะครับ 17:07 น.ถึง 19:00 น.ครับข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนกำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ทั้ง NBT เรื่องของพรบ.งบประมาณปี70ด้วยเดี๋ยววันนี้นำเรียนคุณผู้ฟังนิดนึงว่าจะมีผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์นะครับเรื่องราวของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ครับท่านจะมาพูดคุยเรื่องราวของนี่แหละงบประมาณนะครับที่หลายคนก็ติดตามกันมา3วันแล้วเนาะตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันอังคารจนถึงวันนี้วันพุธด้วยเรื่องของร่างพรบ.งบประมาณปี70แน่นอนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70ด้วยนะครับแน่นอนว่าก็มีหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแจ้งเบอร์ไว้หน่อยนึงเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะพูดคุยทักทายกันนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทางด้านของเพจของ NBT Connect ก็ได้มีการลงเอาไว้หลายเรื่องราวเลยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์บอกการพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราไม่อาจละเลยได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามีการโค้ดคำเอาไว้นะครับผ่านทางเพจของ NBT Connect ด้วยเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสำหรับเรื่องของงบประมาณที่ตั้งขึ้นในปี2570นะครับซึ่งแม้ว่ากระทรวงแรงงานจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้งบเพิ่ม 5% แต่งบภารกิจในหลายๆส่วนก็ถูกตัดลงโดยงบที่ถูกเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็จะเป็นส่วนของเงินสมทบของผู้ประกันตนในสำนักงานประกันสังคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็มีการโค้ดคำเอาไว้โดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านบอกว่าภารกิจต่างประเทศเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็มีความท้าทายในหลายๆอย่างเราก็พยายามครับดำเนินงานครอบคลุมในทุกมิตินะครับทุกด้านภายใต้สถานการณ์โลกที่ต้องนำเรียนว่าตอนนี้ก็มีความผันผวนอย่างมากเลยทีเดียวในการตั้งงบประมาณบนพื้นฐานของนโยบายการทูต 2.0 นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆครับต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยก็ติดตามเรื่องของงบประมาณปี70อยู่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับกรณีที่มีการอภิปรายนะครับถึงงบประมาณเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยท่านบอกว่างบประมาณด้านการป้องกันภัยพิบัติเนี่ยมีสัดส่วนเพียงแค่7%ของงบทั้งหมดโดยระบุว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเนื่องจากพิจารณารายละเอียดของงบประมาณไม่ครบทุกส่วนนั่นเองโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านบอกแบบนี้น่าสนใจนะครับท่านพูดไว้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับบอกว่าภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบความพร้อมแห่งชาตินะครับแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัติได้รับงบประมาณเนี่ยกว่า 4,800 ล้านบาทโดยในส่วนของผลผลิตที่1ด้านการป้องกันแล้วก็การลดผลกระทบเนี่ยมีวงเงิน331ล้านบาทขณะที่ผลผลิตที่2ครับนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพได้รับงบประมาณนะฮะกว่า 3,400 ล้านบาทถือว่าเป็นงบด้านการป้องกันเช่นเดียวกันเพราะว่าครอบคลุมเรื่องของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนใช่ไหมครับการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่แล้วก็การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีคุณฟังลองสังเกตดูเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเอายกตัวอย่างที่เราเห็นภาพชัดๆเลย หาดใหญ่ปีที่แล้วเป็นไงฮะฝนตกมาทีนึงโอ้โหหาดใหญ่จมเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านบอกเลยว่างบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงหน่วยงานเดียวแต่กระจายอยู่ในหลายๆกระทรวงครับตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะงบของกรมได้เพียงแค่ส่วนเดียวสำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านยืนยันครับบอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้าไป2ครั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและก็จิสดาเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอดแคสต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568มีการส่งข้อความแจ้งเตือนแล้วเนี่ยคุณผู้ฟัง226ครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่หาดใหญ่ได้รับการแจ้งเตือนถึง15ครั้งช่วงท้ายครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็กล่าวด้วยว่างบประมาณช่วยเหลือพื้นที่หาดใหญ่ก็เป็นพื้นที่วิกฤตแล้วก็เป็นพื้นที่ฉุกเฉินก็จะต้องดำเนินการนะฮะเสนอของบประมาณผ่านงบกลางเพื่อสามารถเร่งช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเหมาะสมโดยย้ำครับว่าหาดใหญ่เป็นพื้นที่แรกที่ตนลงไปติดตามปัญหาหลังเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ได้มีการผลักดันโครงการต่างๆรวมถึงการเตรียมการในการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในวันที่17กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะฮะต้องนำเรียนเลยว่าท่านลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดอุทกภัยแล้วก็จะเห็นท่านในทุกๆครั้งนะครับในทุกๆวิกฤตที่เกิดทั้งภัยพิบัติแล้วก็เกิดเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละนะครับก็จะเห็นเป็นคนแรกๆเลยที่เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปดูแลเรื่องความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะใครที่ติดตามกันอยู่นะครับมีข้อความโอ้จากหลากหลายพื้นที่เลยนะฮะนำเรียนมาแล้วก็ส่งเข้ามานะครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับมีสวัสดีครับนะนะครับมีขอบคุณนะครับส่งข้อความมาแล้วก็มีจากมณีนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่นะครับมีข้อความหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเป็นการแจ้งเตือนกันเรื่องราวของการรับหิ้วอาจติดคุกตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวนะครับเป็นการเตือนภัยกันนิดนึงระวังเรื่องของการรับหิ้วอาจติดคุกตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวการฝากหิ้วโดยไม่เปิดเผยสินค้าอ้างว่าเป็นของฝากหรือว่าของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าปิดผนึกซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายไปปะปนในของใช้ส่วนตัวเช่นของขวัญเช่นเสื้อผ้าเช่นรองเท้าของเล่นเด็กหรือว่าของที่ระลึกต่างๆโดยอาศัยความไว้ใจนะบอกเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะครับใช้โซเชียลมีเดียติดต่อพร้อมให้คำพูดที่ทำให้ผู้รับหิ้วรู้สึกเกรงใจนะครับอันนี้อย่าเลยเด็ดขาดของต้องห้ามฝ่าฝืนมีโทษหนักยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าสื่อลามกอนาจารแล้วก็สัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะครับของต้องกำหนักเนี่ยต้องอันตรายมากๆเลยนะครับที่ฝากเตือนมาจากทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับก็ทั้งในส่วนของสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆด้วยนะครับอันนี้ต้องฝากไว้เลยบุหรี่ไฟฟ้าสื่อลามกอนาจารนะสัตว์คุ้มครองนะสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็ยาเสพติดด้วยกลลวงของมิจฉาชีพนะครับที่ต้องฝากย้ำมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือฝากหิ้วโดยไม่เปิดเผยสินค้าอ้างว่าเป็นของฝากอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับใส่กระเป๋าปิดผนึกมาหรือมีการซุกซ่อนนะฮะสิ่งผิดกฎหมายไปปะปนกับของใช้ส่วนตัว อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับที่เป็นการสนิทสนมกันแล้วก็สุดท้ายก็เกิดความเสียหายด้วยระวังนะครับพวกรับหิ้วอาจติดคุกตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวนะครับนี่ก็ฝากมาเตือนกันนะครับระมัดระวังด้วยนะครับบางทีไว้เนื้อเชื่อใจเป็นคนสนิทเป็นคนรู้จักต่างๆนะครับก็ฝากไว้อ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: จับประเด็น VIP กลับมาครับจับประเด็น VIP ที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์เราติดตามกันในวันนี้แน่นอนวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามเรื่องราวที่หลายคนเลยนะครับดูตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับวันอังคารแล้วก็จนมาถึงวันนี้เรื่องของการอภิปรายเพื่อพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี2570แน่นอนครับหลายคนที่ได้ติดตามกันอยู่วันนี้ครับมีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ครับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจะมาพูดคุยนะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี2570นะครับที่มีการอภิปรายกันอยู่ในขณะนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายด้วยเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ดีกว่าภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณบางครับท่านผู้ชมท่านฟังครับผมครับ
0: ครับต้อนรับอาจารย์เข้าสู่สวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อกี้นี้บอลเกริ่นบอกกับคุณผู้ฟังแล้วว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี70อาจารย์มองภาพรวมยังไงบ้างครับ3วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์วันนี้แล้วก็เมื่อวานด้วยครับ
1: ครับก็เรียกว่าการอภิปรายได้น้ำได้เนื้อทั้งสองฝั่งนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งฝั่งรัฐบาลที่เป็นฝ่ายเสนอแล้วก็ฝ่ายค้านที่อภิปรายเสนอข้อคิดเห็นนะท้องถิ่นต่างๆโดยฝ่ายรัฐบาลนี่มองไปในเรื่องของการเพิ่มงบประมาณขึ้นมาของปี2570นะครับว่าจะเป็นตัวค้ำยันในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็คำนึงถึงเสถียรภาพของการเงินการคลังโดยก็ยืนยันว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาที่การจัดทำงบประมาณแบบนี้ก็ทำให้ได้รับการพิจารณาในเรื่องของเครดิตพินิจนะโดยสถาบันจัดระดับเครดิตชั้นนำของโลกเนี่ยปรับเอาลุกขึ้นมาเป็นระดับ stable นะครับหรือว่ามีเสถียรภาพแล้วก็อยู่ในท่ามกลางที่ว่าสภาวะแวดล้อมเวลานี้เป็นเรื่องของสงครามนะครับในอิหร่านนี่ก็คือเบื้องหลังในการจะทำก็มาในแง่มุมของรัฐบาลนะครับในขณะที่ฝ่ายการเองได้มุ่งเน้นไปเรื่องว่ามีความคุ้มค่ากันหรือเปล่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยโดยที่มันหลักๆเนี่ย 3.78 ล้านบาทเนี่ยนะครับประมาณ3ล้านบาทที่เป็นรายจ่ายประจำเงินเดือนข้าราชการแล้วก็ให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆ3ล้านล้านบาทอีกประมาณสัก 7.8แสนและล้านบาทเนี่ยอันนี้ค่อยมาเป็นงบทางด้านการลงทุนก็ทำให้ต่างฝ่ายค้านหรือวิจารณ์ในส่วนนี้ว่าไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ฝ่ายค้านวิจารณ์ก็เป็นเรื่องว่าถ้ามีคำว่า AI เข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนรหัสผ่านเป็นพาสเวิร์ดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางด้านฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ของกระทรวงดีกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เอามาอภิปรายเพิ่มเติมในการพิจารณางบประมาณในคราวนี้นี่ก็เป็นภาพรวมทั้งสองฝ่ายก็คุณบอลครับ
0: ครับอาจารย์มองว่าโครงสร้างงบประมาณปี2570เนี่ยภาพรวมในการอภิปรายกันเป็นยังไงบ้างครับโครงสร้าง
1: ก็ในส่วนของโครงสร้างงบประมาณดูหน้าตายังคล้ายๆเดิมอยู่นะคือในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทิศทางของงบประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ครับ
1: 2ปี2560เนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีของไทยอยู่ที่ 2.9 ล้านล้านบาทนะปัดเศษนิดหน่อยก็เอาว่า3ล้านล้านล้านบาทแล้วก็ผ่านมาเนี่ย10ปีคือปี2570เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 3.8 ล้านล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ1ล้านล้านบาทนะครับอยู่ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลก็คือว่ามีการจัดเก็บรายได้ทางภาษีอากรภาษีสามิตหรือว่ารัฐวิสาหกิจส่งเข้าให้มาประมาณ3ล้านล้านบาทอีกประมาณเกือบ8แสนล้านล้านบาทเนี่ยเป็นในส่วนของเงินกู้นะครับแล้วก็การใช้จ่ายเนี่ยถ้าว่าไปแล้วก็คือตัด2ท่อนใน 3.8 ล้านล้านบาทประมาณ3ล้านล้านบาทนี่ก็คือเป็นรายจ่ายประจำเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการของข้าราชการหรือว่าหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆ3ล้านล้านบาท
0: ครับ
1: อีกประมาณสัก800ล้านล้านบาทนี่ก็คือเป็น งบประมาณในเรื่องของการลงทุนนะครับนี่โครงสร้างก็ยังอยู่ในทิศทางเดิมอยู่เพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยเยอะหน่อยประมาณสักเกือบ 8% ในขณะที่ว่างบในส่วนของการลงทุนเนี่ยมันลดลงไปประมาณสัก 5% ครับคุณบอลครับ
0: ครับงั้นมาดูรายละเอียดนิดนึงในส่วนของงบกระทรวงไหนที่ถูกชำแหละมากที่สุดในการอภิปรายครั้งนี้ครับอาจารย
1: ์ที่โดนกันเยอะหน่อยนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของ1งบกลางนะครับ2ก็งบของกระทรวงดีนะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าเก่าขาประจำที่มักจะเป็นตำบลกระสุนตกคือกระทรวงกลาโหมหรืองบทหารเนี่ยไม่ค่อยโดนในข่าวนี้นะนี่เป็นข้อน่าสังเกตแล้วในส่วนของงบกลางนี่ก็คงจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากหน่อยนึงเพราะว่าอย่างปีที่แล้วนี่ก็ประมาณสัก600,000,000,000 บาทเศษนะฮะแบบก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเอาไปมาคือไม่พอคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ฟังคงจะจำก็ได้ว่ารัฐบาลเพิ่งจะมีการกู้งบมาโปะนะประมาณ400,000,000 บาทโดยเป็นผลกระทบกระเทือนมาจากสงครามอิหร่านนะครับ
0: ต้นปี
1: รัฐบาลต้องใช้เงินในเรื่องของในการดูแลของกลุ่มเปราะบางนะครับนะฮะโดยผ่านของบัตรสวัสดิการของที่เรียกกันว่าบัตรคนจนนะครับแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นก็ประมาณ200,000,000 บาทแล้วก็ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างทางด้านพนักงานอีก200,000,000 บาทปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายปีที่แล้วคือ2569เนี่ยใช้ไปหมดแล้วไม่พ
0: อ
1: นะครับเอาก็เลยต้องมีการกู้ยืมกันส่วนของตรงนี้ก็ทำให้มีตั้งคำถามกันว่างบกลางที่มีอยู่ตั้งประมาณ600,000,000 บาทเนี่ยทำไมไม่พอแล้วก็ทำไมไม่มีการโยกโอนจากส่วนอื่นมาช่วยกันตรงนี้นะนี่ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของงบของกระทรวงดีอีนะครับหรือว่ากระทรวงไอทีเดิมนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่าคงเป็นประเด็นต่อเนื่องเดิมที่พรรคฝ่ายค้านมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อภิปรายทางฝ่ายรัฐบาลเรื่องโครงการ THAI เนี่ยนะครับนะหรือว่าโครงการ Passport AI เนี่ยนะครับก็ประกอบกับว่ากระทรวง DE เนี่ยได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยมากที่สุดเนี่ยติดอันดับ1ใน5นะคือ Top 5นะเพิ่มขึ้นมาประมาณสักเกือบ 4,000 ล้านบาทก็เลยต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันตรงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าขอให้ใช้จ่ายคุ้มค่าอย่าให้มีรั่วมีไหลอะไรกันประมาณนั้นนะแต่ข้อที่น่าสังเกตข้อสำคัญที่ผมเล่าให้ฟังไปคือว่าปกติแล้วในรอบหลายปีหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงกลาโหมหรือว่างบทหารหรือว่างบลับเนี่ยมักจะเป็นเป้าในการโจมตีนะการวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเบาหรือก็แทบจะไม่มีอ่ะ
0: เป็นเพราะอะไรครับอาจารย์มองว่าอย่างไรครับในส่วนของกลาโหมตรงนี้ครับ
1: ที่มองกันตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าความจำเป็นในทางด้านความมั่นคงของประเทศ
0: ค
1: ือสภาพแวดล้อมอยู่ในท่ามกลางว่าการเกิดสงครามระหว่างทางด้านอิหร่านกับทางอเมริกามันเป็นความจำเป็นในเรื่องของงบกลาโหมงบความมั่นคงประกอบกับว่าในปีที่แล้วในไม่นานหมาดๆเนี่ยของเราก็เพิ่งมีปัญหาพิพาทเขต
0: แดนความขัดแย้งไทยกัมพูชา
1: ใช่ครับก็เลย
0: เข้าใจคน
1: ง่ายถ้าใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงบกระทรวงกลาโหมงบความมั่นคงเนี่ยเผลอๆจะกลายเป็นตำบลกระสุนตกไปเองนะครับเพราะนั้นก็เลยแรงวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนที่คิดว่าแหมน่าจะเป็นเจ้าประจำจองกระทรวงกลาโหมหรือว่างบทหารงบลับเนี่ยแทบจะไม่ขอใช้สิทธิ์ในการวิพากษ์ในคราวนี้ด้วยนะครับจะไม่บอกว่าเป็นใครก็แล้วกันนะครับผมคร
0: ับงบประมาณในการจัดครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีทั้งความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงปัญหาน้ำมันปัญหาราคาพลังงานต่างๆอาจารย์มองว่างบประมาณในปี70เนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้ไหมอย่างไรบ้างในมุมมองของอาจารย์ครับ
1: ถ้าเป็นประเด็นที่คุณบอลถามมาเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์นะครับคือรัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณมาเพื่อการนี้เนี่ยเยอะนะเพื่อรองรับเพราะว่ามีประเด็นปัญหาอย่างปีที่แล้วแล้วก็งบประมาณปีที่แล้วนะก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดในเรื่องของสงครามอิหร่านกันขึ้นมาเนี่ยจนต้องมีการไปกู้ยืมเงินเพิ่มเติมมาอีก400,000,000 บาทเอามาโปะงบประมาณที่ว่ามันไม่พอใช้นะในปีนี้ก็เลยมีการจัดสรรมาเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจเสถียรภาพการคลังแล้วก็รองรับในเรื่องของกรณี ก็สงครามนะน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมากกันเป็นพิเศษก็น่าจะเพียงพอหว
0: ัง
1: ว่าจะไม่มีการกู้เพิ่มเอามาโปะเหมือนปีที่แล้วเนี่ยนะครับครับผมครับ
0: ครับอีกเรื่องนึงครับที่ต้องถามเลยงบกลางปี70เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยเกือบ 60,000 ล้านบาทที่อาจารย์เคยพูดแล้วด้วยวัตถุประสงค์เนี่ยเขาเอาไว้ใช้จ่ายด้านอะไรบ้างอะครับ
1: วัตถุประสงค์หลักๆนี่เป็นข้อที่คุณบอลได้ถามได้อภิปรายกันมาเมื่อสักครู่นึงนี้นะครับก็คือเอาไปรองรับในส่วนของในส่วนของเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ถ้ามีในส่วนของสงครามอะไรกันต่างๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เอาไปอุดหนุนในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกับคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอบนะครับกระทรวงเกษตรนะฮะกระทรวงยุติธรรมก็ได้รับการจัดสรรลดหลั่นกันไปนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาจากปี2569นี่นะครับก็จัดสรรเป็นเงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยราชการนะเงินเบี้ยบัตรบำนาญเงินสำรองเพื่อการกรณีฉุกเฉินจำเป็นที่เล่าให้ฟังไปหนึ่ง
0: ครับ
1: เฉพาะในส่วนนี้นี่ก็คือจัดสรรไว้100ล้านบาทนะจากเดิมปีก่อน 99,000 ล้านบาทก
0: ็
1: เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก1,000 ล้านนอกนั้นเป็นเงินค่าใช้จ่ายชดเชยสำรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บัตรกรณีฉุกเฉินนะครับปีนี้จัดสรรไว้เพิ่มเติมไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนะจากเดิมอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 1,000 ล้านบาทครับผมครับ
0: ครับข้อสุดท้ายครับหลังจากที่จะมีการลงมติกันในวันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มองภาพรวมแล้วกันว่าให้อาจารย์สรุปว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมต้องปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วก็ทิศทางของงบประมาณปี70ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรครับ
1: ผมดูทิศทางการจัดสรรงบประมาณมาเนี่ยในรอบ10ปีมันทิศทางมันเป็นอย่างนี้ก็คือตัวเลขกลมๆเนี่ยมันแบ่งบอกเป็น2ก้อนก้อนแรกนี่เป็นงบในส่วนของการจ่ายประจำให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างนะครับสวัสดิการต่างๆเนี่ยตรงนี้เอาตรงไหนมาจ่ายก็คือเป็นการจัดเก็บเงินภาษีรายได้ครับไม่ว่าจะเป็นรายได้จากกรมสรรพากรกรมสรรพสามิต
0: ร
1: นะการส่งเงินของรัฐสาหกิจต่างๆ3ล้านนี่เอามาโปะกันตรงนี้พอดีมันก็เลยทำให้เหลือเงินที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหลือพูดง่ายๆนะพอไม่เหลือจะทำไงก็ต้องไปกู้ฮะกู้มาประมาณสัก700,000

0: การซื้อแล้วก็หวังจะมาถอนทุนคืนต้องพิจารณากันให้จงหนักว่าในส่วนของโครงสร้างของบุคลากรเวลาเนี้ยมันเยอะแล้วก็มันอ้วนมันเทอะทะกันเกินไปหรือเปล่าก็ประมาณรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนจากส่วนต่างๆนี้นะเอามาโปะตรงนี้เนี่ยเกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพกันมากน้อยแค่ไหนนะครับจะลดสัดส่วนลงมาได้หรือไม่แล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของงบการลงทุนนะครับการพัฒนาวัตกรรมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้นได้อย่างไรเพราะทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกใน2ก้อนเนี่ย3ล้านล้านกับประมาณ800ล้านล้านเนี่ยมันไม่ค่อยสมดุลกันสักเท่าไหร่ครับผมครับ
1: ครับ
0: วันนี้หวังว่าจะมีการพิจารณาปรับปรุงปฏิรูปกันตรงนี้ครับคุณบอลครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงครับซึ่งท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่วันนี้มาคุยกันในประเด็นสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามการวิเคราะห์ร่างพรบงบประมาณปี70นะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับคุณผู้ฟังก็ยังคงติดตามกันได้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันนี้ด้วยก็มีการถ่ายทอดนะครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็เรียกว่าเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของรายละเอียดต่างๆอยู่เพราะว่าเกี่ยวเนื่องนะครับกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะครับทางด้านของข้อมูลต่างๆที่ดำเนินในการติดตามกันนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องทางด้านของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการกันหน่อยหนึ่งนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับในเพจของ NBT Connect ครับได้ลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เองท่านก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของกระทรวงคมนาคมในยุคของผมท่านบอกว่าจะไม่รับสวยอันนี้ผมยืนยันครับตลอดระยะเวลา2รอบที่ผมเข้ามาในกระทรวงผมยังไม่ได้เห็นหรือคิดว่าไม่อยากเห็นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับในยุคผมจะมีความแตกต่างจากยุคที่ผ่านมาหรือไม่นะครับโดยล่าสุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันนะครับว่าจะบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่าผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในทุกมิติโดยชี้แจงกรณีงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณนี้ที่ได้รับการจัดสรรเนี่ยลดลงโดยยืนยันครับว่าจะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่าแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในทุกมิติโดยโครงสร้างพื้นฐานครับก็จะครอบคลุมเรื่องของการก่อสร้างนะครับเรื่องของซ่อมบำรุงทางหลวงแล้วก็ทางหลวงชนบทการพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศนะครับรวมถึงการบำรุงรักษาแล้วก็ขุดลอกร่องน้ำการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกนะครับด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในระยะยาวครับก็จะมีการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองควบคู่กับคลองส่งน้ำพร้อมกับการติดตั้งประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ครับในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยนะครับในส่วนของการพัฒนาระบบรางกันบ้างเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมก็จะเน้นเรื่องราวของการเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศแล้วก็มีรถไฟนะครับเป็นรถไฟฟ้าสายใหม่นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลพร้อมกับการพัฒนาระบบตั๋วร่วมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อรวมถึงการจัดทำบัตรโดยสารนะครับแบบ One Day Pass เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งนี้ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าจะนำหลักการบริหารเชิงธุรกิจเนี่ยมาใช้ในการดำเนินงานมุ่งลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้วยนะครับยึดมั่นการบริหารงานด้วยความโปร่งใสยืนยันว่าจะไม่ยอมรับการทุจริตแล้วก็การเรียกรับผลประโยชน์หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบนี่นะฮะ นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการของเรานะครับอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับพาไปติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกันหน่อยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับรับลูกนายพิพัฒน์รัชกิจประการให้กพท.ยกเครื่องมาตรการในการตรวจลูกเรือนะครับกรณีที่ลูกเรือของสายการบินไทยถูกจับกรณีค้ายาเสพติดในประเทศ

0: ออสเตรเลียนี่แหละมีการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียโดยล่าสุดนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยบอกได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดเนี่ยมีการซุกซ่อนเอาไว้ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศพร้อมให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยประสานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องครับเพื่ออะไรเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกคุณผู้ฟังครับโดยข้อมูลจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันแบบนี้บอกลูกเรือรายดังกล่าวเนี่ยเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางเนี่ยเรียกตรวจนะแล้วก็พบว่ามีการนำถุงผ้าจำนวนหนึ่งเนี่ยมาจากประเทศไทยเข้าไปโดยภายในถุงผ้าคุณผู้ฟังมีการซุกซ่อนสารเสพติดไว้ปัจจุบันครับลูกเรือคนดังกล่าวเนี่ยถูกควบคุมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียล่าสุดครับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยบอกลูกเรือทุกคนจะต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปนะครับแม้ว่าที่สนามบินของไทยเนี่ยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกเรือเนี่ยผ่านขั้นตอนการตรวจค้นได้อย่างรวดเร็วขึ้นแต่ก็ยังคงต้องผ่านการตรวจทั้งในส่วนของตัวบุคคลทั้งในส่วนของสัมภาระตามมาตรฐานสากลบอกทั้งนี้ครับการตรวจค้นของสนามบินเนี่ยมุ่งตรวจค้นเรื่องของวัตถุอันตรายเรื่องของอาวุธแล้วก็วัตถุระเบิดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานเป็นหลักโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมโดยการใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็จะมีการเข้าตรวจนะเป็นการประเมินระบบเป็นระยะแต่ในส่วนสำคัญครับ กรณีการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดเช่นสัตว์พืชสิ่งของต้องห้ามต่างสนามบินคุณผู้ฟังครับจะประสานทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือศุลกากรนี่หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแล้วก็การตรวจสอบเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องสงสัยโดยที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็สามารถตรวจจับการกระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ได้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจมากนักก็ตามนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ยังระบุด้วยว่ากรณีลูกเรือได้ผ่านการตรวจตามขั้นตอนของสนามบินต้นทางแล้วแต่เนื่องจากการตรวจเรื่องด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอะไรเน้นค้นหาวัตถุระเบิดต่อการบินประกอบกับการซุกซ่อนสารเสพติดเนี่ยเป็นไปอย่างแนบเนียนจึงอาจจะหลุดรอดนะครับจากการตรวจได้ขณะที่เมื่อถึงปลายทางบอกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีการตรวจค้นเพื่อสกัดการลักลอบนำเข้าสารเสพติดแล้วก็ของผิดกฎหมายโดยตรงท้ายที่สุดก็สามารถตรวจพบเจอนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ย้ำทิ้งท้ายด้วยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกตนก็ได้มีการหารือนะครับแล้วก็แจ้งกับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้เชิญสายการบิน AOT หน่วยงานด้านศุลกากรหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดนะครับเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมรวมถึงการเข้มงวดกับลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วสิ่งของอย่างที่บอกไว้ตอนต้นเลยนะครับทั้งการรับฝากของรับหิ้วต่างๆแล้วก็มีการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานด้วยนะครับรวมถึงการเพิ่มนะครับการประสานงานด้านการข่าวเพื่อให้สามารถตรวจจับเรื่องของความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องดำเนินการควบคู่กับการรักษามาตรฐานการให้บริการผู้โดยสารไม่ให้เกิดผลกระทบเกินความจำเป็นนั่นเองนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็หลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามข่าวสารอยู่แล้วก็ยังคงเป็นที่สนอกสนใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของลูกเรือสายการบินไทยนี่แหละที่ ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังจากการตรวจพบว่ามีสารเสพติดเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระนะครับล่าสุดก็ยังคงต้องติดตามข่าวนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับข้อความก็ดำเนินการในการส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงให้ความสนใจแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆนะครับมีส่งเข้ามาแล้วก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องเบอร์โทรศัพท์ครับคุณผู้ฟังล่าสุดทางด้านของเพจ NBT Connect มีการแจ้งเตือนด้วยบอกปภ.ส่งเซลบอร์ดคาสต์นะครับแจ้งเตือนเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะครับที่ตำบลทับปลิกนะฮะแล้วก็มีตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับตอนนี้ที่จังหวัดกระบี่นะมีฝนตกหนักแล้วก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องดังนั้นครับใครที่ติดตามข่าวอยู่นะครับหรือว่ามีญาติพี่น้องอยู่ที่จังหวัดกระบี่ก็แจ้งเตือนด้วยเพราะว่าทางปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสต์นะครับแจ้งเตือนแล้วนะครับว่ามีน้ำล้นตลิ่งนะครับที่ตำบลทับปลิกแล้วก็ที่ตำบลกระบี่ใหญ่ในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากส่งข่าวต่อๆกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเลยที่กำลังติดตามข่าวกันอยู่ในขณะนี้นะครับกระบี่ก็ตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับมาดูที่กรมการขนส่งทางบกกันบ้างล่าสุดผนึกแอปนะฮะเป็น8แอปพลิเคชันครับยกระดับรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับชู5มาตรการสำคัญครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการพร้อมคุมเข้มผู้ขับรถก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะครับเราบางทีก็ใช้รถสาธารณะก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับในพิธีการประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์ครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมี8แอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Grab ไม่ว่าจะเป็น Bolt นะฮะมี InDrive ด้วยแล้วก็มี Line Man มี Lala Move นะครับหลายๆแอปพลิเคชันเลยนะครับที่มีการร่วมลงนามในประกาศครั้งนี้ด้วยเพื่ออะไรคุณผู้ฟังก็เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะว่าเราก็ติดตามข่าวกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคนขับรถรับจ้างต่างๆล่าสุดเพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้ใช้บริการด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมครับมีนโยบายสำคัญในการยกระดับเรื่องของระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพรวมถึงบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้เนาะเราจะไปไหนเราก็กดเรียก Grab เรียก Bolt นะครับเรียก Lala Move เรียก Line Man อะไรต่างๆกันมันสะดวกมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็จะต้องมีมาตรการในการที่จะควบคุมกระทรวงคมนาคมครับจึงได้มีการกำหนดกรอบ5ด้านด้วยกันคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการ ยกระดับผู้ขับรถครับให้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกๆการเดินทางนี่การพัฒนาระบบข้อมูลครับให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมด้วยหลายๆคนบอกว่าโอ้บางทีนะเจอค่าโดยสารเป็นยังไงบางคนบอกโอ้มันก็เคยนั่งอยู่เป็นประจำอะราคานี้วันดีคืนดีราคาพุ่งปรี๊ดเลยเห็นไหมราคาต้องเป็นธรรมด้วยอันนี้ก็จะมีข้อกฎหมายมาควบคุมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก็กลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับนะฮะการนำรถเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องและก็ยั่งยืนทั้งนี้ครับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องไม่รับผู้ขับรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดย้ำนะครับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและก็จะต้องเน้นนะครับในการเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถเนี่ยมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยภายหลังจากวันที่30กันยายน2569นี้เนี่ยก็จะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ แอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยก็มีมาตรการครับที่จะมุ่งเน้นนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความทั้งสะดวกความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจด้วยดังนั้นผู้ขับรถครับต้องมีการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้บริการแอปพลิเคชันก็จะต้องดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันอย่างโปร่งใสอย่างเป็นธรรมแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับล่าสุดทางด้านของนายสรพงศ์ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าขบได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับรถให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องโดยเพิ่มวันให้บริการการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ด้วยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจนถึงวันที่1สิงหาคม2569เพื่ออะไรก็เพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกนะครับดำเนินการในวันปกติพร้อมประสานให้กับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรวบรวมรายชื่อนะครับนัดหมายผู้ขับรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องนี่นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะผู้บริโภคคนที่ใช้บริการต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุมเข้มผู้ขับรถสาธารณะก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะครับอ่ะก็ฝากไว้ย้ำเตือนกันนะครับมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับย้ำกันถนนดนตรีนะครับเชื่อว่าหลายคนก็รอคอยกันอยู่นะครับกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวครับมาแน่นอน13กรกฎาคมไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในตำนานเดี๋ยวบอลจะพาคุณผู้ฟังไปฟังสิ่งดีๆนะครับแล้วก็เป็นสปอตที่น่าสนใจไปติดตามฟังกันดีกว่าเชิญครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันคุณผู้ฟังครับย้ำกันคาราบาวนะครับเราเจอกันวันที่13กรกฎาคมถนนดนตรีครับเดือนกรกฎาคมชื่อตอนน่าสนใจนะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่นะครับเป็นหนึ่งห่วงในบทเพลงอะไรทะเลใจใช่ไหมฮะโอ้หลายคนอยากมาฟังสดๆ ด้วยหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวครับแล้วก็อาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในตำนานนะครับเราเจอกันจันทร์ที่13กรกฎาคม5โมงเย็นนะคุณผู้ฟังนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับที่นี่เลยนะมากันเยอะๆงานนี้ครับเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใครที่สนใจนะครับมีคุณมิ้นท์นะคุณน้ำหวานนะครับมีคุณลูกน้ำนะที่กำลังติดตามฟังอยู่มาดูกันครับคาราบาว13กรกฎาคม13กรกฎาคมนี้นะครับโดยรายการถนนดนตรีครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยจะออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา 21:07 นถึง 24:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับมี AM 819 kHz AM 891 kHz แล้วก็ AM 1467 kHz นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังกันนะครับมากันเยอะๆนะไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวคุณจิตติจากลพบุรีวันนี้ก็ฝากคำถามมานะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับเรื่องของเงินคนพิการด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะประสานให้กับเหตุการณ์ที่ถามมานะครับแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆด้วยเพิ่มเติมเข้ามาหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความส่งเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆในทุกๆข้อความนี่นะครับส่งเข้ามามากมายเลยอ่ะวันนี้มีหนึ่งเรื่องพาไปติดตามเรื่องราวของกระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนึงท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระการพิจารณา าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการครับบอกกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมนะครับในการชี้แจงเรื่องของงบประมาณด้านการศึกษาอย่างเต็มที่การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.เนี่ยบอกเตรียมที่จะซักถามนะเรื่องงบประมาณด้านการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ครับที่สามารถจะตรวจสอบแล้วก็อภิปรายได้ในทุกกระทรวงอยู่แล้วบอกกระทรวงศึกษาธิการเองก็พร้อมน้อมรับทุกความคิดเห็นแล้วก็ทุกข้อเสนอแนะจากทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นก็มีปิดท้ายน่าสนใจด้วยนะครับบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปิดเผยถึงความก้าวหน้ากรณีการประกาศผลสอบการคัดเลือกตำแหน่งเรื่องของครูผู้ช่วยนะครับสพฐปี2569ที่มีความคลาดเคลื่อนจนส่งผลกระทบต่ออันดับของผู้เข้าสอบซึ่งได้มีการเดินทางมายื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมเมื่อวานนี้ด้วยขณะนี้มีการสั่งการแล้วนะครับแล้วก็กำชับไปแล้วด้วยว่าให้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้จัดสอบแล้วก็เร่งพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเยียวยาแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้จบโดยเร็วนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องบอกว่ามีการติดตามเรื่องราวรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลต่างๆกันทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์กันนิดนึงครับเรื่องราวของการแจงงบปี2570ชี้ครับว่ารัฐบาลก็ใช้งบจำกัดนะฮะท่ามกลางความท้าทายของโลกเดินหน้าคุณผู้ฟังครับในการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็มีการดันสินค้าเกษตรยกระดับ SME นะครับแล้วก็ปราบนอมินีสร้างสมดุลการส่งออกแล้วก็มีการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐด้วยโดยทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับได้มีการโพสต์ข้อความไว้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับโดยท่านสุภจีบอกว่าขอขอบคุณสมาชิกนะครับสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดทำงบประมาณก็ยอมรับครับว่างบประมาณของประเทศในปีนี้มีข้อจำกัดนะครับจากภาวะเรื่องของภาระโครงสร้างที่สืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานทำให้รัฐบาลครับมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณอย่างรอบคอบแล้วก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการชี้แจงนะครับในประเด็นสำคัญสำคัญที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ก็จะได้รับทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับมีจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ส่งข้อความหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาให้ได้ติดตามกันนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องดูข้อความกันหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับจากทางด้านของต่างจังหวัดด้วยที่ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะครับหรือว่าในพื้นที่ของภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับทุกๆจังหวัดระมัดระวังกันนิดนึงครับเรื่องราวของฟ้าฝนด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่เลยเมื่อสักครู่นี้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็มีภูเก็ตรวมถึงที่หลายพื้นที่ของฝั่งทะเลอันดามันด้วยก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับในห่วงเวลานี้ก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยในส่วนของครม.ครับคณะรัฐมนตรีล่าสุดก็มีมติเห็นชอบการขยายเวลานะครับการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องของสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ไทยเป็นเวลานานและก็กลุ่มบุตรที่เกิดในไทยเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570นะครับโดยเรื่องนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามา าอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานแล้วก็กลุ่มบุตรครับที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีโดยจะมีการขยายเนี่ยเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมครับที่กำหนดให้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับโดยสำหรับเหตุผลที่ต้องขยายเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเพราะว่าที่ผ่านมาครับความคืบหน้าในเรื่องของการให้สัญชาติเนี่ยมีน้อยมากสาเหตุจากกลุ่มเป้าหมายเนี่ยยังไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะนั่นเองนะครับดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องขยายเวลาขอสัญชาติถึง30มิถุนายน2570เน้นกลุ่มอพยพแล้วก็ลูกที่เกิดในประเทศไทยนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันและกันคุณผู้ฟังครับอ่ะคุณกังฟูบอกว่าตอนนี้สายไหมโอ้โหมืดตึ๊ดตื้อเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ไหนอีกบ้างที่มืดมานะครับก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยเพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่นำเรียนแล้วก็แจ้งมาเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงอากาศที่แปรปรวนด้วยนะครับปิดท้ายกันนะครับรัฐบาลยกระดับเรื่องของการคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดนล่าสุดครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีนะครับเพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือของประเทศสมาชิกนะครับในเรื่องของการยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยแล้วก็สอดคล้องครับกับบริบทของตลาดแรงงานโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและก็การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของข้อมูลเนี่ยน่าสนใจมากๆการเข้าร่วมร่างปฏิญญาดังกล่าวครับก็จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทนะครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านแรงงานในภูมิภาคพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้แรงงานไทยเนี่ยได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานสากลอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงการเข้าถึงการจ้างงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการยกระดับการคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดนนะครับหนุนการจ้างงานที่เป็นทำพัฒนาทักษะรับตลาดแรงงานโลกนะครับทั้งหมดคือจับประเด็นเป็นข่าวนะครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดละพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับเรียกว่ามาคุยข่าวกันทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวัน 17:00 นถึง 19:00 นครับแต่วันนี้เวลาหมดละบอลลาไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันผู้นำจีนให้คำมั่นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยให้แก่กองทัพเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียกระทบความเชื่อมั่นประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันก่อนเสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงขณะที่การดำเนินการกับบุคคลภายนอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลการตรวจสอบหรือที่มาของขบวนการได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
2: แต่ตอนนี้ความคืบหน้าของทีมตรวจสอบนะครับก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ในเรื่องของการเชิญบุคคลเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงระยะเวลาอีก 1-2 วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลรายงานนะครับท่านปลัดต่อไปนะครับ
1: นายวรสิทธิ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวและหากพบว่ามีบุคลากรของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานโดยปราศจากการแทรกแซงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกจากราชการกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ประชุมอกพ.กระทรวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิตติธารางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายปราณสุวีอ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณสุ วีเป็นผู้อำนวยการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยพัฒน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบว่ามีการโอนเงินดังกล่าวจึงส่งเรื่องแจ้งมาที่ส่วนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
3: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมุติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมุติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
5: จากทางกกรการทำงานนั้นเราเนี่ยก็ได้แจ้งกับทางรัฐบาลการทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
4: นายพจน์กล่าวอีกว่ากกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกร.ถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายแม้กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
6: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
7: จากที่ว่าเราไม่มีใครช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใครช่วยใจปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็เพราะว่าคนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอ่ะเพราะว่ามัน4เดือนใช่มั้ยคนก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อวันที่1วันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้2อาทิตย์เนี่ย
6: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
8: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่แล้วอ่ะ
6: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
9: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
10: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
9: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกในท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืน นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
12: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรนี่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยแนะรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึงนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
13: กกต.ให้ความสังเกตก็คือตัวหนึ่งนะครับตัวเลขส่งออกเรามองว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัว Export มันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเรา import เพื่อ export แรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่า skill workforce ได้
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดท ั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19.22 นาฬิกา 22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกานารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกานาและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกาหน้าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ที่ลืมบ บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
1: wow.
0: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
2: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
3: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
4: คนไทยไม่เอาสินบน
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
6: โหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
5: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
6: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
8: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
10: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
12: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
11: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
13: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
11: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะโดยฟังอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีเนี่ยก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะก็ได้ประสบกับเรื่องราวของน้ำท่วมนะคะอุทกภัยนะคะอย่างที่กระบี่เองนะคะตั้งแต่เช้าของวันนี้นะคะก็มีข้อความแจ้งเตือนนะคะจากเซลบอดแคสต์นะคะในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะคะเนื่องจากมีฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะคะที่บริเวณตำบลทับปริกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็บริเวณนั้นนี่ก็จะมีที่สําคัญก็จะเป็นปางช้างนะคะก็ได้มีการอพยพนะคะน้องช้างนะคะขึ้นไปไว้ที่สูงนะคะแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวนะคะไม่ให้เข้าไปเที่ยวในพื้นที่นะคะเพราะบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีน้ําตกนะคะน้ําตกห้วยโตนะคะแล้วก็ทําให้น้ําเนี่ยไหลลงมาจากเข้านะคะอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงด้วยนะคะทีนี้นะคะนอกจากพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้ววันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็เกิดในเรื่องราวของน้ำนะคะเรียกว่าเป็นน้ำรอการระบายนะคะซึ่งวันนี้ต้องยอมรับเขาวันนี้มันก็มีเหตุที่มันเรียกว่ามันประจวบเหมาะกันพอดีก็คือเรื่องราวของน้ำทะเลนุ่นด้วยนะคะส่วนนึงมันที่กระบี่เนี่ยมีน้ําทะเลนุ่นสูงนะคะในช่วง11:00 น.นะคะ11:00 น.เช้านะคะไปจนถึง13:00 น.เนี่ยน้ําก็นุ่นสูงขึ้นมานะคะก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมนะคะน้ําล้นตลิ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งแหลกแต่วันเย็นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าแหลกแต่วันเย็นนี่ก็ส่วนของกระบี่เนี่ยที่เรียกว่าตลาดชุมชนตลาดเก๋านะคะก็มีน้ำนะคะเริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะซึ่งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยก็ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเพราะน้ำเนี่ยก็เริ่มแบบเข้าบ้านข้ามถนนอะไรกันแล้วนะคะที่บริเวณถนนนาพลับพลานะคะตำบลเข้าไปค่ะที่ตลาดเก๋านะคะของกระบี่นะคะตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ํานะคะก็ยังจะต้องติดตามนะคะกันเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะในพื้นที่อําเภอเมืองนะคะก็ฝนหยุดตกแล้วก็ภาวนานะคะก็ภาวนาให้อย่าน้ําท่วมไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ต้องบอกในช่วงจังหวัดกระบี่นะคะก็ในรอบนี้เนี่ยก็มีการเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวอย่างดีนะคะก็คือมีการเขาเรียกว่าตั้งศูนย์นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะคะมีการตั้งจุดเขาเรียกว่าเป็นศูนย์อพยพนะคะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดเก๋าด้วยนะคะก็จะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตลาดเก๋านะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นํามาบอกกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรายังคงจะต้องติดตามในเรื่องราวของสถานการณ์น้ํากันยังต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ไม่ที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเรามาพบกันไหมตอบโลกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนหลักทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคำคืนนี้นะคะก็อย่าลืมเช็คโทรศัพท์ตัวเองกันด้วยนะคะเพื่อมีเซลล์บอดแคสต์นะคะเตือนเข้ามาค่ะวันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันชาติของแคนาดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปีพุทธศักราช2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:06 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรนายพระติกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:50 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสและเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ 1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมภัตตกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปีพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพเมธีวชิระดิลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพสิริวชิระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารนิวิทมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรถาวรานุสิทธินิวิทศีลคุณาพรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชระหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาศณหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองตรังและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและเยี่ยมผู้ป่วยณโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามณอนุสาวรีย์ประตูชัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางแคทรีนโบแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งอยู่ใต้อนุสาวรีย์ประตูชัยทรงวางพวงมาลาและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ทหารนิรนามจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีส เวลา 11:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการกรุงปารีสณที่นั้นนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมด้วยนางลาเมียเอลอาราชรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางออเดรปูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดออากาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางออเดรปุนวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนางสาวอริธทิมซิสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสไปยังท่าเรือปารีสยอชมารีนาทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำแซนโดยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือปารีสยอชมารีนาเสด็จขึ้นจากเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางแคทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเบเนดิกกาดีกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับประเทศไทยในการจัดนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกลเลอรี่คริสติเนอร์และสตีเฟนอาร์ชวัสมันซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วยโซนที่1วิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยที่ด้านหน้าห้องจัดนิทรรศการสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต นับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสโดยจัดแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสรังสรรค์ร่วมกับเมซงเลอซาร์ทสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเอกวาดอร์เกมนี้ทัพจังโก้เดินหน้าครองบอลบุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนมาได้ประตูขึ้นนำจากฮูเลียนกินโยเนสในนาทีที่22จากนั้นในนาทีที่31ทัพจังโก้มาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากราอูคิเมเนสจากนั้นตลอด90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้เม็กซิโกเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือดีอาร์คองโกที่จะลงสนามในคืนนี้เวลา 23:00 นาฬิกาส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลและฝรั่งเศสชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยสโมสรนรายูไนเต็ดออกแถลงการขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอโอกาสส่งเอกสารขอรับใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งสำหรับการแข่งขันไทยลีก2อีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสรกำหนดให้ทุกสโมสรส่งเอกสารภายในวันที่26มิถุนายนแต่ปรากฏว่านรายูไนเต็ดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหลายรายการและในบางหัวข้อที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขยังไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณา และหาข้อสรุปในวันที่9กรกฎาคมนี้และหากผลการพิจารณาระบุว่าณรายูไนเต็ดไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก2สโมสรอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าและอาจต้องกลับไปเริ่มต้นแข่งขันในระดับเซมิโปลีกเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก3ไว้ล่วงหน้าเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพ์พิสาวงวาริศขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธริตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำมือ 2,436 เยาวชนโลกด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่5รายการ China Tournament 2026ที่สนามเซระกีนปาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นสูงสุด IA1 ก่อนลงสนามนักบิดไทยมีคะแนนสะสม166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมโดยในสนามนี้จิรัตลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda CRF 450R หมายเลข23ผลการแข่งขันในฮิตแรกจิรัตจบการแข่งขันในอันดับที่11เก็บเพิ่ม20คะแนนส่วนฮิตที่2เข้าเส้นชัยในอันดับที่11อีกครั้งเก็บเพิ่มอีก20คะแนนส่งผลให้มีคะแนนรวมสะสม206คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมหลังผ่านการแข่งขัน5สนามสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปศึก DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่6รายการ Hokkaido Chitose Tournament 2026จะมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนาม New Chitose Motorland Off-Road Cross ประเทศญี่ปุ่น LeBron James Forward Superstar ของ LA Lakers ประกาศอำลาทีมแต่ยังคงแข่งขันในลีกบาสเกตบอล NBA ต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยมี Golden State Warrior และ Cleveland Cavaliers ให้ความสนใจสำหรับเลบอนเจมส์ลงเล่นให้เลเกอร์มา8ฤดูกาลสามารถพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้1ครั้งเมื่อปี2020ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโร
6: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทางธรรม
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้นักเขียนค่ะใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันส่งเสริมประชาธิปไตยแก่คนไทยและสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัทก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีสมาชิกในครอบครัว4คนคือพ่อแม่ลูกชายและลูกสาวซึ่งเดิมทีนั้นลูกสาวก็เคยเป็นคนสายตาปกติค่ะแต่หลังจากที่เธอเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเธอกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยต่อมาค่ะผู้เป็นแม่ตัดสินใจส่งเธอไปเข้าค่ายศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกาซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะก็เริ่มเรื่องด้วยการที่พ่อไปรับลูกสาวขณะที่รถติดไฟแดงอยู่แม่ก็โทรมาด้วยเรื่องของลูกชายที่เป็นหนึ่งในแกนนำนักศึกษาที่ออกไปเรียกร้องการยุบสภา

ลับจากเข้าค่ายที่อเมริกากวางเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากกระตือรือร้นรู้ทุกอย่างทั้งอักษรเบลศิลปะการป้องกันตัวและก็หัดทำกับข้าวขอเรียนเปียโนทั้งที่ตอนสายตาปกติแม่รบเร้าอย่างไรก็ไม่สนมัสยาจึงหาครูมาสอนที่บ้านส่วนครูโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับมอบหมายดูแลกวางเป็นชาวอเมริกันมีความเสียสละและทุ่มเทจนผลการเรียนของกวางเป็นที่น่าพอใจทำคะแนนได้ดีทุกวิชาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทำได้ดีกว่าคนตาปกติซะอีกการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหลังกลับจากเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกครั้งนี้คือกวางยอมรับแล้วก็เรียกตัวเองว่าคนตาบอดได้แล้วมัสยาเองก็เริ่มผ่อนคลายกล้าใช้คำนี้ต่อหน้าลูกที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะเลี่ยงด้วยการใช้คำว่าตามองไม่เห็นขณะที่กวางเริ่มดีขึ้นชีวิตสิงกลับเตลิดเขาทุ่มเททั้งการเมืองและก็ผู้หญิงระยะหลังยิ่งเปิดเผยออกนอกหน้าทั้งในที่ทำงานและก็กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อรู้ว่ามัสยายื่นคำขาดว่าถ้าหากไม่เลิกเธอจะเป็นฝ่ายไปสิงคิดว่าเธอแค่ขู่จึงรับปากส่งๆแต่ก็ทำไม่ได้ซ้ำยังออกไปค้างข้างนอกกลับเข้าบ้านอาทิตย์ละครั้งยิ่งการชุมนุมยืดเยื้อยิ่งห่างเหินครอบครัวจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งกลับบ้านแล้วไม่พบใครมีเพียงโน้ตจากมัสยาทิ้งข้อความไว้ว่าพากวางกับเบิร์ดไปเที่ยวต่างประเทศสิงชะงักเมื่อพบจดหมายจากโรงเรียนของลูกชายกวาดตาอ่านจบเขาถึงกับอึ้งผลการเรียนตกยังพอทำเนาแต่ความประพฤติที่ทางโรงเรียนใช้คำว่าน่าเป็นห่วงทำให้เข้าใจหายว่าคว้าโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็วพบว่ามัสยาโทรมาถึง7ครั้งเขาพยายามติดต่อกลับแต่ปลายสายไม่มีสัญญาณย้อนกลับไปดูโน้ตบนโต๊ะอีกครั้งภรรยาบอกไว้ว่าจะกลับวันศุกร์ที่13ซึ่งเป็นวันนั้นสิ่งเริ่มสำเนียกว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแทบไม่ได้กลับบ้านครู่ต่อมาเลขาโทรมาบอกว่าตอนนี้มัสยาและลูกยังออกจากสนามบินไม่ได้เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อนหน้านั้นบุกยึดอาคารรัฐสภาเขายึดสนามบินแล้วการชุมนุมกดดันรัฐบาลให้ยืดเยื้อออกไปจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกว่าจะเคลียร์ผู้โดยสารออกจากสนามบินได้กินเวลามากขณะที่มัสยาและลูกติดอยู่ที่นั่นเกือบ2วันช่วงที่บ้านว่างเปล่าสิงสำนึกได้ว่าที่ผ่านมาละเลยกับครอบครัวมากแค่ไหนเขาเป็นผู้นำครอบครัวที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ต่างจากคณะรัฐบาลที่ตัวเองพยายามต่อต้านสิงตัดสินใจบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าเธอจะรังเขาอย่างไรเขาก็ตระหนักแล้วว่าไม่มีวันหวนกลับไปอีกแต่เมื่อกลับถึงบ้านมัสยากลับขอแยกทางผมบอกว่าเลิกก็คือเลิกเขายืนยันเสียงหนักได้ยินเธอพูดเรียบๆว่าไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงจึงรับปากว่าจะเผาเรื่องการเมืองเพราะว่าอีกไม่นานจะมีการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายแล้วเรื่องปิดสนามบินผมเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่มันจำเป็นฉันถามอะไรอย่างได้ไหมสิงคุณทุ่มเทการเมืองแล้วนักการเมืองให้อะไรคุณบ้างเราได้อะไรแล้วถ้าทุกคนปล่อยผ่านบ้านเมืองจะเป็นยังไงคุณอยากให้โลกนี้มีแต่คนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหรอมัสยามองหน้าเขานิ่งนานเนิ่นไม่ว่าเมื่อวานวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราต่างก็เป็นเหยื่อเป็นหมูในฟาร์มรอวันที่นักการเมืองจับขึ้นรถบรรทุกส่งเข้าโรงเชือด

2เดือนต่อมาการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง2ฝ่ายสำเร็จด้วยดีขณะที่สิงห์ประวิงเวลาหย่าร้างออกไปแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ยอมเลิกขู่ว่าถ้าหากไม่ยอมหย่าจะส่งเรื่องอื้อฉาวระหว่างเธอและเขาไปยังผู้บริหารระดับสูงที่สำนักงานใหญ่ในอังกฤษสิงห์รู้ว่าเธอไม่ได้เล่นเกมเพราะว่าต้องการเขาแต่ต้องการเงินในกระเป๋าเขามากกว่าจึงส่งทนายไปเจรจากว่าจะตกลงตัวเลขและเลิกแล้วต่อกันได้ก็กินเวลายืดเยื้อเป็นปีขนาดตัวเลขในบัญชีพล่องไปหลายโขยิ่งรู้ภายหลังว่าเธอใช้วิธีนี้กับนักธุรกิจมาแล้วหลายรายเขายิ่งเสียความรู้สึกประสาผู้ชายเขาคิดจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นข้ออ้างของความเห็นใจจากภรรยาแต่มัสยาเด็ดขาดกว่าที่คิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงสิ้นสุดลงคงเหลือแต่สถานะพ่อกับแม่เท่านั้น

วันที่กวางอายุครบ16เขาพาลูกทั้งสองมาค้างบ้านสวนที่อัมพวาสิงห์ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อรู้จากกวางว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ของเธอเครียดจนต้องไปพบจิตแพทย์น้องชายเองก็ไม่ต่างกันเบิร์ดรับไม่ได้กับชีวิตเด็กประจำที่ต้องคอยก้มหัวให้รุ่นพี่ที่ทำตัวไม่ต่างจากมาเฟียคุมซอยเขาอยากอยู่กินข้าวกับพ่อแม่และพี่สาวทุกเย็นมากกว่าปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาทำตัวเป็นผู้ปกครองโชคดีที่สามแม่ลูกได้เปิดใจคุยกันช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศเหตุนี้เองมัสยาจึงพาเบิร์ดกลับมาอยู่บ้านนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเบิร์ดปรับตัวได้ดีกับแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกแห่งใหม่พ่อจำวันแรกที่กวางฟื้นหลังผ่าตัดได้ไหมคะพอลืมตาขึ้นกวางถามอะไรพ่ออย่างนึงจำได้สิพ่อจำได้ว่ากวางถามอะไรอ่ะแต่พ่อยังไม่ได้ตอบหลังจากนั้นพ่อก็หายไปจากชีวิตพวกเราเงยหน้าขึ้นมองพ่อทั้งที่ตามองไม่เห็นกวางกับเบิร์ดเราคุยกันบ่อยๆเรารู้สึกเหมือนคนหลงทางสิ่งรู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ในลำคอวันแรกที่รู้ตัวเองตาบอดลูกยังไม่เศร้าอย่างนี้คำพูดของอดีตภรรยายังติดอยู่ในโสดประเทศขาดผู้นำฉันกับลูกก็ไม่ต่างกันแม้ไม่มีภาพยืนยันแต่การวิเคราะห์ข่าวจากช่องทีวีดิจิทัลแล้วก็สายจากมัสยาทำให้สิงอดร้อนใจไม่ได้เมื่อผู้ประกาศข่าวคาดการณ์ว่าแกนนำนักศึกษาจาก9สถาบันกำลังจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมีความจำเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและก็โยนข้อกล่าวหานักศึกษาว่าซ่องสุมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการถูกปลุกปั่นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านสิงห์รีบโทรบอกเลขาให้เข้าไปดูสถานการณ์หลังจากวางสายกวางบอกว่ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับน้องเบิร์ดบอกว่าทางรัฐบาลจะเชิญแกนนำนักศึกษาไปพูดคุยแล้วก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นพ่อไม่ต้องห่วงนะคะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงการเมืองสกปรกกว่าที่ลูกคิดข่าวว่าตอนนี้แกนนำทั้ง9อ่ะถูกควบคุมตัวแล้วพ่อลองดูข่าวช่องอื่นด้วยสิคะกวางฟันตั้งแต่เมื่อคืนช่วงที่พ่อเพิ่งดูอ่ะน่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐสิงอึ้งไปเมื่อครู่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองแตกตื่นเกินเหตุรีบกดรีโมทเปลี่ยนช่องภาพที่เห็นก็คือเบิร์ดแล้วก็แกนนำนักศึกษากำลังให้สัมภาษณ์สดกับนักข่าวโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างที่ได้ยินมาก่อนหน้าเบิร์ดและเพื่อนพูดจาฉะฉานมีเหตุผลอีกทั้งข้อมูลแม่นยำครบถ้วนเมื่อฟังรายละเอียดจนครบสิ่งจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหายไปเกือบครึ่งจนกระทั่งเลขาโทรมาบอกว่าสถานการณ์ปกติขณะนี้เบิร์ดและก็แกนนำนักศึกษาอีก8คนเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วโดยทางคณะรัฐบาลอนุญาตให้สื่อมวลชนก็ไปฟังแล้วก็บันทึกภาพด้วยคาดว่าคงใช้เวลาในการพูดคุยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นสบายใจขึ้นหรือยังคะพ่อกว้างถามยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินพ่อถอนใจหลังวางสายฟังอย่างนี้แล้วอ่ะค่อยโล่งอกเห็นท่าทีเบิร์ดกับเพื่อนๆแกนนำนักศึกษาแล้วที่ผ่านมาพ่ออาจจะวิตกเกินเหตุแต่คนเป็นพ่อแม่ก็อดห่วงไม่ได้สักวันลูกจะเข้าใจกวางพนมมือไหว้ผู้เป็นพ่อเอ่ยขอโทษที่เมื่อวานหงุดหงิดกวางเข้าใจว่าพ่อกับแม่ห่วงแต่ความห่วงควรจะมาจากเห็นผลอื่นไม่ใช่เพราะความพิการมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกพ่อคะที่กวางดิ้นรนขอไปเรียนไกลถึงต่างประเทศเพราะว่ากวางไม่ต้องการอะไรนอกจากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ2ปีแรกที่ตาบอดก็อย่างที่พ่อรู้ว่ากวางไม่เคยใช้ไม้เท้าแต่ตอนไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกเขาโยนไม้เท้าให้กวางเป็นอย่างแรกเลยทุกคนที่นั่นใช้ชีวิตปกติกวางคงเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อคนพิการไม่ได้แต่พ่อกับแม่ขอแค่มองกวางไม่ต่างจากคนอื่นสามารถทำงานคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปถึงแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็รับฟัง
ส่วนเบิร์ดน่ะน้องบรรลุนิติภาวะแล้วทั้งอายุและความคิดถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะหันมาฟังเสียงคนรุ่นหลังพวกเขามีความคิดมิใช่จะยุยงปลูกปั่นกันได้ง่ายๆสิงอึ้งเมื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของลูกเห็นกวางชวนลีโอไปเดินเล่นจึงเดินตามไปทำกลางแมกไม้น้อยใหญ่บนทางเดินทอดยาวสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สีครีมนวลเพศผู้กำลังเดินนำผู้หญิงตัวเล็กๆขณะที่เธอเดินกระตุกสายจูงเป็นระยะที่แคนซัสกวางเป็นนักศึกษาตาบอดเพียงคนเดียวของมหาวิทยาลัยแต่ทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมเช่นตำราเรียนด้วยเอกสารที่แจกในชั้นเรียนกวางจะได้ล่วงหน้ามาเพื่อนำมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดสามารถอ่านให้ฟังได้ขณะที่ลีโอผ่านการฝึกจากโรงเรียนฝึกสุนัขนำทางในนิวยอร์กอาจเพราะว่าคนไทยไม่คุ้นเคยกับสุนัขนำทางหลายคนจึงคิดว่าสุนัขนำทางต้องรู้ทางทั้งที่จริงแล้วคนพิการต้องมีความสามารถในการใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องรู้เส้นทางก่อนว่าจะไปอย่างไรจึงจะสั่งสุนัขนำทางให้ไปตามทิศทางนั้นบังเหียนเป็นสิ่งที่ลีโอใช้สื่อสารกับกวางเช่นให้หลบทางซ้ายหรือว่าขวาขณะที่สายจูงเป็นสิ่งที่กวางใช้สื่อสารกับลีโอด้วยการกระตุกสายเมื่อเขาทำผิดหรือว่าเสียสมาธิทั้งคู่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินรถใต้ดินรถเมล์รถแท็กซี่ไปไหนมาไหนด้วยกันมาแล้วหลายเมืองทั้งนิวยอร์กบอสตันลอนดอนพอร์ตแลนด์แล้วก็ซีแอตเทิลแต่ไม่มีการเดินทางไหนที่กวางจะลุ้นและก็ตื่นเต้นเท่าการใช้ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพเพราะว่าระบบโครงสร้างไม่ได้ทำไว้เพื่อรองรับกลุ่มคนพิเศษอย่างเธอเช่นในต่างประเทศที่ผ่านมาลีโอกะระยะผิดบ่อยไหมลูกมีบ้างค่ะบางทีเขาพ้นสิ่งกีดขวางแต่กวางไม่พ้นอย่างเมื่อวานก็ชนกิ่งลีลาวดีกวางก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆฝึกเขาเธอเว้นช่วงครู่หนึ่งมองไปข้างหน้าพ่อคะที่ผ่านมากวางรู้ว่าเหตุที่พ่อไม่ตอบว่าเขาเอาหมูพวกนั้นไปไหนเพราะว่าต้องการปกป้องไม่อยากให้รับรู้ว่าโลกนี้โหดร้ายและกวางก็รู้มาตลอดว่าถ้าไม่มีพ่อกับแม่กวางคงไม่มาถึงจุดนี้กวางลูกกวางเคยเล่าให้พ่อฟังใช่ไหมคะว่าหลังจากส่งคนมาสัมภาษณ์ดูที่พักไปดูมหาลัยสังเกตการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการเดินของกวางว่าเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนทางโรงเรียนจึงเลือกให้กวางคู่กับลีโอลูกมีอะไรจะบอกพ่องั้นเหรอกวางก็แค่อยากบอกพ่อกับแม่ว่าห่วงเบิร์ดได้แต่ก็ต้องปล่อยให้เขาโบยบินปล่อยให้น้องได้เลือกผู้นำแล้วก็ผู้แทนด้วยตัวเขาเองถ้าผู้นำทำผิดพลาดพวกเขาก็มีสิทธิ์โต้แย้งหากผู้นำพ้นสิ่งกีดขวางคนเดียวโอบอุ้มผู้แทนที่ไร้ประสิทธิภาพแต่ปล่อยให้ประชาชนที่เหลือเผชิญหน้าสิ่งกีดขวางตามลำพังพวกเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเปล่งเสียงเพื่อกระตุกจิตสำนึกกวางเองไม่มีสิทธิ์เลือกสุนัขนำทางโชคดีที่โรงเรียนจับคู่ได้เหมาะสมแต่เบิร์ดกับเพื่อนๆไม่ได้ตาบอดหูไม่ได้หนวกออกเสียงได้ชัดเจนจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะเปล่งเสียงด้วยความภาคภูมิแต่ไหนแต่ไรกวางพรั่งพร้อมไปด้วยความสามารถเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทำให้เขาและอดีตภรรยาภูมิใจมากแค่ไหนทว่าวันนี้สิงตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ลูกๆมีไม่ใช่แค่เรื่องผลการเรียนพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่ภาคภูมิใจอย่างแท้จริงสิ่งนี้เองคือเรื่องยืนยันว่าจากนี้ไปลูกจะยืนหยัดบนโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิห้วงขณะแดดยามเช้าทอประกายสิ่งมองภาพที่กำลังเคลื่อนไหวตรงหน้าด้วยความรู้สึกเต็มตื้นภาพที่ลีโอกำลังเดินหน้าขณะที่กวางเดินตามแต่เป็นผู้กระตุกสายจูงเพื่อออกคำสั่งภาพที่จะเห็นสะท้อนให้สิงมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นชั่วขณะนั้นเองที่สิงตระหนักว่าที่ผ่านมาเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายมองไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัทได้จบลงแล้วค่ะและเวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วเช่นกันค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยยกระดับการบริหารภาครัฐและเศรษฐกิจดิจิทัล
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.18 มีสาเหตุจากการเพิ่มงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคลาวด์กลางของประเทศแบบรวมศูนย์และกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยและการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมุ่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายและการให้บริการภาครัฐการยกระดับมาตรฐานข้อมูลภาครัฐการจัดตั้งศูนย์กำกับดูแล AI ตามมาตรฐานสากลตลอดจนการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างควบรวมและการโอนถ่ายภารกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ
7: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมของสำนักงานกพร.ก่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษารายละเอียดในการโอนย้ายภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ามารวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยจะเร่งบริหารจัดการทั้งเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อประชาชนซึ่งการควบรวมครั้งนี้จะช่ว ่วยเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพโดยเน้นใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในส่วนของภารกิจด้านกีฬาจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยในทุกมิติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงและสร้างพลังซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุมเข้มทุกขั้นตอนขนย้ายกระดาษคำตอบสอบข้าราชการโปร่งใสตรวจสอบได
8: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้นางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมการนำกระดาษคำตอบจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งปภ.ได้จัดการสอบเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำกระดาษคำตอบแบบปรนัยจากห้องมั่นคงไปทำการตรวจและประมวลผลณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันกระบวนการเคลื่อนย้ายข้อสอบของปภ.ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของกระดาษคำตอบและข้อมูลสำคัญของทางราชการด้วยมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบทุกคนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะพบกันในรายการสาระสารพันเช่นเคยค่ะเชนันแก้วกล่ำวันนี้วันพุธอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้เรื่องของฝนเราก็คงยังต้องรักษาสุขภาพกันอยู่เพราะว่าในหลายพื้นที่มีฝนตกมากขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเรื่องของฝนที่อาจจะต้องตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่างเช่นเคยเพราะบางทีโอ้โดนฝนกันหลายคนบอกว่าอุ้ยไม่เป็นอะไรนะแต่ด้วยสภาพอากาศต่างๆครั้งนี้ในปีนี้เราอาจจะป่วยหนักก็ได้นะก็นะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับในสาระสารพันในช่วงแรกวันนี้ค่ะมีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าประเทศไทยค่ะติดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจนั่นก็คือเรื่องการลงทุนค่ะทางด้านของนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากนะคะ US New and World Report Based Contrast ค่ะ2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดค่ะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนตรงนี้เองค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในฐานะจุดหมายที่สำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวนี้ประเมินจากหลายปัจจัยค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยค่ะยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้ค่ะสอดคล้องกับทิศทางเรื่องการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางด้านของเศรษฐกิจนะคะที่จะพัฒนาภายในปี2028ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเรื่องการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมค่ะในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะสำหรับประเทศไทยของเราในครั้งนี้กับการติดอันดับของโลกและอันดับที่7ของเอเชียที่เป็นประเทศที่ดีที่สุดค่ะสำหรับการเริ่มต้นการทำธุรกิจหรือว่าการลงทุนนั่นเองนะคะมาต่อกันที่เรื่องของทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ารอฟทอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะตามนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรงนี้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะถือว่าเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเราปฏิเสธไม่ได้นะอย่างไปเชียงใหม่เนี่ยเดินทางโดยรถไฟถือว่าคลาสสิกแล้วตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเรื่องของขบวนโบกี้อุ้นานั่งนอนสบายมากๆเลยนะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าใช้จ่ายรถไฟค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ค่ะภายใต้โครงการดังกล่าวนี้รัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนค่ะร่วมชำระเพียงร้อยละ40เท่านั้นของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเช่นกันตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่โครงการกำหนดนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิก็สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้น
ตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นค่ะและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนและก็กำหนดเอาไว้สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยเช่นกันสำหรับตั๋วโดยสารที่ซื้อภายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีค่ะหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางจึงขอให้วางแผนเรื่องการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้งนะคะฝากกันไว้ด้วยและนี่คือสาระเรื่องราวดีๆค่ะในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ที่มาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้กับสาระสารพันเชนันแก้วกล่ำค่ะอยู่กับท่านผู้ฟังมาดูกันนะคะว่าสาระในช่วงที่2นี้วันนี้มีมาฝากกันในเรื่องที่ทำไมเมื่อเรารับประทานสลัดเนี่ยในมื้อเที่ยงแล้วง่วงกว่าเดิมเพราะว่าบางคนก็จะจำกัดในเรื่องอาหารมากขึ้นทานอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารมื้อหลักทานอาหารที่เรียกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็พลังงานเนี่ยที่อาจจะให้พลังงานที่น้อยกว่ามื้อหลักรสหวานมันเค็มไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็ลดน้ำตาลด้วยนะคะแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมพอเรามารับประทานอาหารแบบนี้แล้วอย่างเช่นทานสลัดมื้อเที่ยงเนี่ยเอ๊ะทำไมสุขภาพของเรารู้สึกว่าง่วงกว่าเดิมอมง่วงพอๆกันกับทานอาหารมื้อหลักหรือว่าง่วงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะพอเขาบอกว่าสลัดเนี่ยไม่ใช่ทุกกล่องนะคะที่จะช่วยให้อิ่มนานแต่ว่าในทางกลับกันค่ะบางเมนูมีไฟเบอร์และก็โปรตีนที่น้อยแถมน้ำสลัดแล้วก็มีรสชาติที่หวานจัดด้วยนะคะจนทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นพุ่งแบบรวดเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะปริมาณ

เอามาดูกันนะคะว่าทำไมเวลาเราทานสลัดกล่องมื้อเที่ยงแล้วง่วงง่ายกว่าเดิมง่วงง่ายกว่าเดิมที่บอกว่าไม่แตกต่างจากทานอาหารมื้อหลักเลยมื้อหลักคืออะไรล่ะข้าวบางท่านมื้อกลางวันอาจจะทานข้าวราดแกงหรือว่าทานอาหารจานเดียวอย่างที่ได้ทราบกันนะคะเอามาดูนะคะว่ามาดูกันหน่อยว่าเฮลตี้ของใครบางคนเนี่ยแล้วก็ผักสลัดบางกล่องเนี่ยเฮลตี้จริงหรือเปล่านะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะเขาได้บ่งบอกนะคะว่าสลัดกล่องที่อิ่มไม่นานเพราะอาจขาดสารอาหารที่จำเป็นค่ะเขาแบ่งออกเป็น2สาเหตุหลักๆเลยนะคะในสาเหตุหลักที่1ก็คือไฟเบอร์ต่ำโปรตีนน้อยหรือเปล่านะตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้อิ่มไม่นานหิวเร็วพลังงานตกนะคะก็คือสรุปแล้วไฟเบอร์ที่ได้รับใน1กล่องนั้นต่ำนั่นเองค่ะสาเหตุหลักที่2ก็คือไปดูซิว่าน้ำสลัดมีรสชาติที่หวานจัดจนให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่านะคะน้ำตาลพุ่งสูงหลังจากนั้นน้ำตาลก็ตกลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราทานผักสลัดนี่แหละนะคะมึง่วงมึนงงอ่อนเพลียด้วยหรือเปล่าเพราะว่าน้ำตาลในเลือดพอพุ่งสูงขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็จะตกหวบลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะเอามาดูกันนะคะว่า4วิธีที่เราจะเลือกผักสลัดที่จะให้พลังงานได้อย่างเต็มที่สลัด1กล่องเราจะรับประทานอย่างไรล่ะที่จะให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วดีต่อสุขภาพจะไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นไปโดยสาเหตุหลักมาจากน้ำสลัดที่มีรสชาติที่หวานนะท่านผู้ฟังสี่วิธีไปดูวิธีแรกเลยเขาบอกว่าอ่านฉลากโภชนาการทุกกล่องนะคะอาหารเขาได้กำหนดไว้แล้วว่าต้องมีหลักโภชนาการให้ผู้บริโภคได้อ่านว่าใน1จานอาหาร1จานหรือว่าอาหารกล่องใน1กล่องเนี่ยมีโภชนาการเท่าไหร่นะคะให้พลังงานเท่าไหร่อย่างที่เขาบอกว่าจำกัดแคลอรี่นั่นเองนะท่านผู้ฟังอ่านฉลากโภชนาการนะคะแล้วเลือกน้ำตาลต่ำโปรตีนแล้วก็ที่มีไฟเบอร์ที่สูงเพราะถ้าเรารับประทานโปรตีนถึงไฟเบอร์สูงร่างกายของเราก็จะได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าเราไปทานแป้งเยอะน้ำตาลเยอะแป้งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลักโภชนาการเนี่ยที่สูงแบบผิดประเภทนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่างที่สองก็คือเลือกผักใบเขียวที่มีใบเขียวเข้มๆอย่างเช่นผักโขมผักแคลนะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าให้ดูเลยว่าผักสลัดเนี่ยควรจะเป็นผักสลัดที่มีผักใบเขียวเข้มๆนะคะสามก็คือคุมปริมาณน้ำสลัดค่ะใส่นิดๆพอบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการรับประทานที่รสชาติน้ำสลัดเนาะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นน้ำสลัดประเภทน้ำมันมะกอกเนี่ยทานไปรู้สึกอาจจะคลื่นๆอยากจะเป็นน้ำที่มีออกรสชาติหวานหน่อยฉะนั้นเราควรจะใส่ให้มันน้อยลงนะท่านผู้ฟังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการคุมปริมาณน้ำสลัดเขาบอกให้ราดครึ่งซองนะคะหรือใช้น้ำมันมะกอกผสมกับน้ำมะนาวอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดของรสชาติการรับรสของร่างกายอาจจะมีการต่อต้านบ้างในน้ำสลัดบางชนิดอันนี้เขาจะเข้าใจได้นะคะ C เพิ่มโปรตีนค่ะถามว่าการเพิ่มโปรตีนในสลัด1จานเนี่ยเราจะเพิ่มได้อย่างไรอกไก่ฉีกนะคะไข่ต้มถั่วธัญพืชอันนี้ช่วยให้อิ่มนานแน่นอนพลังงานก็คงที่อย่างอกไก่ฉีกถ้าเกิดไม่อยากต้มเองหลายคนบอกว่าโอ้อยู่ในอาจจะอยู่คอนโดอยู่หอพักอะไรอย่างนี้ร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มีอกไก่ต้มจำหน่ายแล้วนะคะหรือว่าใครสะดวกก็ซื้อมาทำเองไข่ต้มก็เดี๋ยวนี้หาง่ายนะคะตามตลาดร้านขายข้าวแกงต่างๆต้มบริการแถมปลอกเปลือกให้ด้วยนะปัจจุบันนะคะอย่างถั่วธัญพืชเนี่ยอย่างลูกเดือยนะคะถั่วแดงถั่วดำพวกนี้นะหรือจะเป็นถั่วเดี๋ยวนี้มีแอบมีเห็นถั่วลูกไก่ด้วยนะฮะโอ้อร่อยมากท่านจะเพื่อพวกนี้สามารถทำให้เราอิ่มนานอย่างข้าวโพดต้มเนี่ยก็ยังถือว่าถ้าบริโภคมากๆก็ยังมีแป้งอยู่นะท่านผู้ฟังนะคะก็ลองเลือกดูนะว่าเราจะเพิ่มโปรตีนแบบไหนที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับโปร

โปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์ที่สูงได้นะคะเพราะว่าข้อมูลบอกว่าสลัดที่ดีต่อสุขภาพแต่ควรมีโปรตีนไฟเบอร์และลดสลัดที่มีน้ำสลัดหวานๆลงอันนี้จะช่วยให้เราอิ่มนานสดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงในตอนบ่ายนั่นเองดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องพบคุณหมอเรื่องของการรับประทานสิ่งหวานๆเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าบางทีการที่ทำให้เราง่วงตลอดเวลาเนี่ยเกิดจากเลือดหนืดเลือดในร่างกายหนืดถามว่าทำไมเลือดหนืดเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงนะคะเลือดก็จะหนืดและทำให้เราเกิดภาวะง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือบ่งบอกว่าสุขภาพไม่ดีเลยนะท่านผู้ฟังนะคะฝากไปด้วยนะคะเรื่องสุขภาพดีๆตรงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆปิดท้ายมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการปกครองค่ะในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัตแห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนค่ะผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2570หรือฮิจเราะห์ศักราช1448ค่ะซึ่งกำหนดห่วงเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะโดยผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและชำระเงินลงทะเบียนเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จริงโดยงวดที่1ค่ะในอัตราคนละ 72,480 บาทนะคะหรือในอัตราคนละ79,740 บาทนะคะแล้วแต่กรณีค่ะในระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ค่ะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://ค่ะ hajthailand.dopa.go.th นะคะก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะhajthailand.dopa.go.th ค่ะก็เข้าไปที่หัวข้อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นกันค่ะวันนี้สาระสารพันค่ะเวลาหมดลงแล้ววันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
6: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตราโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลังจากใช้เวลาอภิปราย3วันที่ผ่านมานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมยืนยันงบประมาณฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดปฏิบัติการยุทธการโอเปอเรชั่น90 days สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วัน
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเปิดปฏิบัติการในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อแสดงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังสำหรับแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้น3มิติหลัก ประกอบด้วยมิติการป้องกันที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดมิติการปราบปรามจะมีการจัดจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในควบคู่กับการขยายผลจับกุมผู้ค้าและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ทีมชาติอังกฤษเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนลงสนามพบกับดีอาร์คองโกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับดีอาร์คองโกเวลา 23:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามเกมนี้จะยังไม่มีริสเจมแบ็คขวาตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมถึงจาเรลควันซาที่สามารถลงในตำแหน่งนี้ได้ก็เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับปานามาทำให้เกมนี้อาจจะต้องโยกเชสเปนมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนโดยให้นิโก้โอไรลี่ประจำการในตำแหน่งแบ็คซ้ายตามเดิมส่วนแกนหลักทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านดีอาร์คงโกยังมีนักเตะประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นกำลังหลักทั้งโยอันวิตซ่ากองหน้าตัวเก่งจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้อักเซลตวนเซเบ้จากเบอร์ลี่และอารอนวานวิซาก้าจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆเบลเยียมพบเซเนกัลเวลา 3:00 น.และสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2569สายชนีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะมีเกร็ดบอกว่าคืนหนึ่งหลังจากที่เสด็จเข้าบรรทมเรียบร้อยแล้วก็เกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าน่าจะส่งพระราชนิพนธ์เพลงได้จึงได้ส่งเอากระดาษมาขีดแล้วก็จดไว้เช้าวันรุ่งขึ้นทรงนำกระดาษที่ขีดไว้นั้นไปเคาะที่เปียโนประมาณ2ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วทรงส่งไปให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริประพันธ์คำร้องโดยท่านจักร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาร่วมกันประพันธ์ภาษาอังกฤษในชื่อ Falling Rainจากนั้นพระราชทานออกบรรเลงในปี2489ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain หรือสายฝนจากการบรรเลงที่เราฟังกันในคืนนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489ท่านผู้ฟังคะนักร้องต่างๆของวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นได้ไปขับร้องกับคณะต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นคณะที่ใกล้ชิดกับวงกรมประชาสัมพันธ์หลายคณะเลยนะคะบางคณะหัวหน้าคณะเป็นนักดนตรีของวงในกรมประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างเช่นคณะโฆษณาสารแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคณะแยกออกไปจากวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะกินนรินทร์รำคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินนางแก้วในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะและไปตากอากาศคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินบรรเลงด้วยวงโฆษณาสาร

0: แก้เหงาแวะตากลมชมพ้นน้ำที่พุ่งพระเมน
1: ชุดแรกผ่านไปนะคะวงโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินเกิดขึ้นตามบัญชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาวารสารของกรมโฆษณาการนั่นเองก็เลยตั้งชื่อว่าโฆษณาสารคณะต่อไปคือสิทธิ์จามอนเราทราบกันดีแล้วนะคะเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจครั้งแรกโดยคุณสุรัตน์ภุกกเวศคุณธนิตผลประเสริฐและคุณพินัยจุลบุษปะค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูเวศสุนทรจามอนเราฟัง3เพลงที่นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้คณะสิทธิ์จามอนนะคะคุณชวีช่วงวิทย์ในเพลงเหหารักคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะลืมแล้วหรือคุณ2เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยเพลงจอมนางในดวงใจคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงของคณะจารุกนกและผู้ขับร้องทั้ง3ท่านคือคุณมัณฑนาคุณวรนุชและคุณศรีสุดาแต่เดิมก็เกิดจากวงจารุกนกค่ะต่อมาจึงมาเข้าเป็นนักร้องประจำอยู่ในวงกลมโฆษณาการและกลมประชาสัมพันธ์นะคะวงพรรณาภิรมย์ในความควบคุมของภูลลาภมหานมานนักร้องของวงกลมประชาสัมพันธ์ก็ไปขับร้องให้เหมือนกันอย่างเช่นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงเพ้อรักคุณวินัยจุลบุษปะดวงมณีอันล้ำค่าและคุณวินัยกับคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องในเพลงราตรีแห่งความหวังผลงานของคุณภูลลาภอนามานและคุณเจษฎาเดชอุดมค่ะวงที่บรรเลงคือพรรณาภิรมย์

0: รำพันมันแต่พื
1: ้นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้วงดนตรีคณะต่างๆหรือเรียกว่าละครวิทยุคณะต่างๆหลายคณะแล้วนะคะมาถึงธนิตสอนซึ่งเป็นวงของคุณธนิตผลประเสริฐค่ะคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเพลงเพลิงใจคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและแซมบ้าพาสุขคุณชลีโชวิคขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงธนิตสอนนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดให้เข้มงวดมากขึ้นช่วยลดโอกาสการกระทำความผิด
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังโดยมองว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ส่วนขณะนี้มีการระบุว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดเห็นว่าหากมีมาตรการป้องกันที่ดีไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ยกเว้นเกิดการปล่อยปละละเลยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเสนอให้มีการทบทวนบทลงโทษในคดียาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะหากบทลงโทษมีความเข้มงวดมากขึ้นจะช่วยลดโอกาสการกระทำความผิดได้ผลิตนาคอนแซนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมราชทัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์ขยายโอกาสการศึกษาเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำพร้อมใช้การศึกษาเป็นสะพานสร้างคนคุณภาพขึ้นสู่สังคม
7: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU การจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.กับกรมราชทัณฑ์ณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อคืนโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยไม่จำกัดโอกาสทางปัญญาและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพและความมั่นใจก่อนกลับคืนสู่สังคมความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลา3ปีนับจากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสินค้าเกษตร
8: นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสทางการตลาดควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มวดที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่1กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทนา

นั่นคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของคุณจงรักจันทร์คณานะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490เพลงชื่อฝากดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมื่อเห็นเธอจากไปมีแต่เสียงของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติฟังได้เลยค่ะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490ชื่อเพลงฝากดวงใจโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของนักร้องและครูเพลงท่านต่างๆค่ะเริ่มด้วยคิดถึงบ้านนาคุณฉลาดกมลรัตน์ขับร้องคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะผลงานของพรพิษณุซึ่งเป็นนามแฝงของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่3คุณธานินทร์อินทรเทพคิดถึงเธอทุกลมหายใจผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคิดถึงบ้านนาคิดถึงน้องบ้างนะและคิดถึงเธอทุกลมหายใจคราวนี้จะเป็นเสียงของคุณสมยศเริ่มต้นในเพลงชีวิตหลอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันต่อด้วยชีวิตระทมโดยคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ค่ะคณะจารุกนกและชีวิตเมื่อคิดไปโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชีวิตหลอน

ครูล้วนควรทำมีเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงนะคะเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นกุหลาบมาเลครูล้วนแต่งเองร้องเองเพลงที่สองคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะกุหลาบเบียงพิงแต่งเองร้องเองค่ะต่อด้วยกุหลาบเบียงเหนือโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลัยไกรเลิศสามเพลงเริ่มด้วยกุหลาบมาเล

พี่ตุ่มตามพ้นและตามตามใจโอ้กุหลาบมาเลสุดเสน่ห์งามงอนอรชรคราวไปได้เป็นผู้ชูได้อาจชวนชื่นหา

สัมพันธ์คำรวนยาวและยวนอารมณ์รักใครกันไม่เคยถึงระทม

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเป็นชุดกุหลาบคือกุหลาบมาเลกุหลาบเบียงพิงและกุหลาบเบียงเหนืออีกชุดหนึ่งเริ่มด้วยเสียงของคุณอุไรวันคล้ายบรรเลงค่ะผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงคอยพี่ต่อด้วยคอยพี่ณแก้วตาโดยคุณวรรุษวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์แต่งไว้เมื่อปี2494ค่ะและคอยรักคืนรักคุณรุ่งฤดีแป้งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวราวรเวท

เราได้ฟังเพลงหลากหลายนะคะจากครูเพลงและนักร้องต่างๆมาถึงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วค่ะใจเตือนใจโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของวราวรเวทเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออุปากิเลสสูตรและวัตถุปมาสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปากิเลสในจิตใจในสมัยนั้นหลังจากที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกกันแล้วพระพุทธเจ้าก็เอื้อมระอาเลยจะหนีป๋าทิ้งจากพวกภิกษุกรุงโกสัมพีไปผู้เดียวเหมือนช้างหมาต่างกะไปแล้วก็ไปเจอกับเหล่าภิกษุที่มีท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้นำอยู่กันด้วยความสามัคคีอยู่กันด้วยความปรองดองมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนนมผสมกับน้ำเข้ากันดีเพราะว่าเก็บจิตของตัวเองทำตามความคิดของคนอื่นแต่ว่ายังไม่บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็จึงแสดงเรื่องอุปกิเลส11อย่างที่เป็นอุปสรรคของการภาวนาให้เหล่าภิกษุทั้ง3รูปที่อยู่ในป่าปาจีนวังสะเมื่อมีความเข้าใจกันแล้วมีจิตไม่เร่าร้อนมีความไม่ร้อนใจแก้ไขเรื่องอุปสรรคต่างๆทั้ง3เหล่านั้นก็เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาอุปกิเลส11อย่างในอุปกิเลสสูตรก็จะมีบางนัยยะที่เหมือนที่ต่างกันกับอุปกิเลส16อย่างจึงได้นำเรื่องราวที่2มาให้ฟังด้วยเป็นเรื่องของอุปกิเลส16อย่างเรียบไว้เหมือนกับการที่เราจะย้อมผ้าให้มันได้มีสีสันสวยงามถูกต้องก็ต้องเอาเรื่องเศร้าหมองของผ้านั้นออกไปก่อนเราจะให้จิตนั้นเกิดความรู้ปัญญาในการเข้าใจอริยสัจ4ทำนิพพานให้แจ้งก็ต้องเอาเจ้าอุปกิเลส16อย่างนั้นออกไปก่อนเป็นการกำจัดที่จิตใจของเราการจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้จะใช้น้ำไม่ว่าจะเอามาจากแม่น้ำแห่งไหนหรือแหล่งน้ำแหล่งใดรถแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าว่าถ้าบอกว่าจิตใจยังหยาบคายยังมีความไม่ดีอยู่น้ำจากแม่น้ำเหล่านั้นไม่ได้จะทำให้บริสุทธิ์ได้เลยแต่ถ้าบอกว่าจิตใจเราชำระล้างสิ่งที่เป็นอุปกิเลส16อย่างนี้ออกไปอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งอยู่ใต้โคนไม้เดินจงกรมอยู่ที่ราวป่าการกระทำนั้นทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ให้สะอาดได้รับน้ำยอมเข้าใจอริยสัจ4รู้ธรรมเห็นธรรมทำนิพพานให้แจ้งได้ก็เชิญรับฟังในทั้ง2พระสูตรพระสูตรว่าด้วยอุปกิเลสอุปกิเลสสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่236มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โกสิตารามในเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่พระนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสก็ภิกษุในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ขอโอกาสพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับอาราธนาโดยดุษณียภาพคือด้วยการนิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่ในธรรมะโปรดทรงรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งการวิวาทนั่นเองแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอย่าเลยเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าวิวาทอย่าขัดแย้งกันเลยแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นใหญ่ในธรรมะโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระเจ้าข้าครั้นนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีแล้วเสด็จกลับภายหลังเสวยพระกัลยาหารแล้วได้เก็บงำเสนาสนะถือบาทและจีวรประทับยืนอยู่นั่นแลได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายต่างทรงเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นผ่านนั้นไม่มีสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแต่กันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเธอทั้งหลายขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเท้าคารมพูดได้ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะส่วนเราใดก็ไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับเพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมะเก่าชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบั่นกระดูกฆ่ากันลักทรัพย์คือโคและม้าช่วงชิงแว่นแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะนั้นเธอทั้งหลาย จึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายที่ไม่มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์กราบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแว่นแขวนที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างหมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณก็เรื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลอันหนึ่งบุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างหมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าดังนี้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสพระคาถานี้แล้วก็ได้เสด็จไปยังบ้านพาลกะโลนการคามสมัยนั้นท่านพระภักขุพักอยู่ที่บ้านพาลกะโลนการคามได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระภักขุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระภักขุว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือท่านพระภักขุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระเจ้าข้ากระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระภักขุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากพุทธาสน์เสด็จไปยังป่าปาจีนวังสะทายวันสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพักอยู่ที่ป่าปาจีนวังสะทายวันก็นายทายบาลคือผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวบินว่าข้าแต่ท่านสมณะท่านอยากเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามนั้นเลยท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้กล่าวกับผู้รักษาป่าว่าท่านนายทายาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วครั้นนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละถึงที่อยู่และได้บอกว่ารีบไปกันเถิดท่านรีบไปกันเถิดพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วท่านพระนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละจึงได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคคือรูปหนึ่งรับบาตรและจีวรรูปหนึ่งปูพุทธาสน์รูปหนึ่งตั้งน้ำล้างเท้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณพุทธาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทแล้วพระเถระทั้งสามจึงได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอนุรุทธะนันทิยะ และกิมพิละเธอทั้งหลายยังสบายดีอยู่หรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระโชคาก็เธอทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่ยังเปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ได้อย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนและประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดดูเหมือนเป็นประหนึ่งเดียวกันพระโชคาก็แม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านพระกิมพิละก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเหมือนกันดังนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพเจ้าตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนและประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านั้นข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนและประพฤติตามอำนาจความคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดนึกดูเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แหละพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุดีละดีละก็อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละข้อหนึ่งพวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระเจ้าข้าก็พวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจกันอยู่อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากในหมู่บ้านก่อนรูปนั้นก็ย่อมปูอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำรับไว้รูปใดกลับจากบิณฑบาตในหมู่บ้านบ่ายหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากการฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ภิกษุรูปนั้นก็เก็บงามอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้ล้างถาดสำรับเก็บไว้กวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้ไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ปริปากบ่น พราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมิกถาตลอดคืนยันรุ่งก็ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าดีแล้วสาธุสาธุอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละก็เธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเธอทั้งหลายต้องแทงตลอดนิมิตนั้นได้แน่เราจะเล่าให้ฟังว่าการก่อนแต่การตรัสรู้แม้เรายังไม่ได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองขณะที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราเราจึงคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างในการเห็นรูปหายไปจากเราเราจึงคิดได้ว่าเพราะความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉานั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะวิจิกิจฉาเป็นต้นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉานั้นเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธีการและใจอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเราจึงคิดได้ว่าเพราะการไม่ใส่ใจคืออมนสิการนั่นแลเกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะการไม่ใส่ใจเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงได้หายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาและไม่ให้การไม่ใส่ใจคืออมนสิการไม่ให้เกิดขึ้นกระทั่งอีกกว่าเรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทก็ทำแสงสว่างในการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใครกรนอยู่ก็รู้ว่าพระทินมิทะคือความเคลิ้มง่วงซึมนั่นแลเกิดขึ้นแล้วกับเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีทินามิทะเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความง่วงซึมเกิดขึ้นกระทั่งอีกก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่ก็ได้ทำแสงสว่างและการเห็นรูปให้เกิดขึ้นแต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้กรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความสะดุ้งหวาดกลัวนั่นแลเกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไป เรียบเหมือนเมื่อบุรุษผู้เดินทางไกลที่สองข้างทางเกิดมีคนปองร้ายเขาเพราะถูกคนปองร้ายเป็นเหตุเขาจึงเกิดความสะดุ้งกลัวแม้ฉันใดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมและไม่ให้ความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นกระทีเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานความปลาปลื้มได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความปลาปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนผู้แสวงหาขุมทรัพย์แห่งหนึ่งไปพบแหล่งขุมทรัพย์ห้าแห่งในคราวเดียวกันเขาจึงเกิดความปลาปลื้มแม้ฉันใดความปลาปลื้มเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความปลาปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวและไม่ให้ความปลาปลื้มเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้อุทิศกายใจอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานความชั่วหยาบได้เกิดขึ้นแก่เราเพราะความชั่วหยาบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาปลื้มและไม่ให้ความชั่วหยาบเกิดขึ้นกระทีกรณ์นั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ได้เกิดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกับเราเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปก็หายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มไว้อย่างแน่นนกคุ้มนั้นต้องถึงความตายในมือของบุรุษนั่นเองก็นี่แม้ฉันใดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปได้เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มล้วมมือเกินไปนกคุ้มนั้นย่อมบินไปจากมือเขาได้แม้ฉันใดความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วกับเราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปและไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเกิดขึ้นกระดี่คนเมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธิการและใจอยู่ตัณหาที่คอยกระซิบได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะตัณหาที่คอยกระซิบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปและไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบเกิดขึ้นกระดี่เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่นานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปตามความคิดต่างๆได้เกิดขึ้นกับเราเพราะนานัตตาสัญญาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้การไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบและไม่ให้นานัตตสัญญาเกิดขึ้นกระดี่กรณันเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธีการและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปเมื่อใครกรวนอยู่ก็ได้รู้ว่าลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบไม่ให้นานัตตสัญญาและไม่ให้ลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเกิดขึ้นกระดี่ก็เรานั้นรู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสคือทำเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปลาบปลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบนานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปในสิ่งต่างๆและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองจิตแล้วจึงละธรรมเหล่านั้นได้อนุรุทธะนันทยะและกิมบิละ เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปเพราะเราเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนหรือกลางวันบ้างเมื่อใครกรนอยู่ก็รู้ว่าสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือรูปใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างสมัยนั้นเราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือแสงสว่างใส่ใจแต่นิมิตคือรูปสมัยนั้นเราย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นเมื่อเป็น

และเห็นรูปอนาประมาณไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นจึงได้รู้ว่าในสมัยใดเรามีสมาธินิดหน่อยสมัยนั้นเราก็มีจักษุนิดหน่อยเพราะนั้นจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยด้วยจักษุเพียงนิดหน่อยนั้นแต่สมัยใดเรามีสมาธิอันหนาประมาณไม่ได้สมัยนั้นเราก็มีจักษุอันหนาประมาณไม่ได้เราจำแสงสว่างอันหนาประมาณไม่ได้และเห็นรูปอันหนาประมาณไม่ได้ด้วยจักษุอันหนาประมาณไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างอนุรุตตะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรารู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแยงเป็นเรื่องเศร้าหมองคืออุปกิเลสแห่งจิตแล้วเราจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดดังนี้ว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปราบลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบการใส่ใจไปในสัญญาต่างๆคือนานัตตสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วเราจึงละธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรานั้นได้รู้ว่าเราละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านี้ได้แล้วเอาเถิดบัดนี้เราจะเจริญสมาธิทั้งสามประการคือเรานั้นจึงได้เจริญสมาธิที่มีวิตกมีวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยความสุขบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาบ้างอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเราเจริญสมาธิที่มีวิตกวิจารเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเจริญสมาธิที่มีปีติเจริญสมาธิที่ไม่มีปีติเจริญสมาธิที่สารคตด้วยสุขเจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาในการนั้นญาณทัศนะได้เกิดขึ้นกับเราว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่มิได้มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและกิมพิละต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอุปกิเลสสูตรจบพระสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้าวัตถุปมสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่70มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สกปรกเปื้อนใส่ลงในน้ำย้อมสี

0: คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดีมีสีไม่สดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่ไม่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สะอาดหมดจดใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็อุปกิเลสแห่งจิตมีอะไรบ้างคือความโลภสม่ำเสมอความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นอภิชฌาวิสมาโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตพยาบาทคือความคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโกรธคือความโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความผูกโกรธคืออุปาณาหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความลบหลู่คุณท่านคือมรรคะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตีเสมอคือปลาสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความริษยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตรณีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมีมานยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโอ้อวดเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความหัวดื้อเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความแข็งดีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความถือตัวเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความดูหมิ่นเขาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมัวเมาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตภิกษุทั้งหลายก็ถ้าเจ้านั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเธอจึงละความเพ่งเล็งคืออุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้ถ้าเธอนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดปองร้ายผู้อื่นความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความประมาทเป็นต้นเหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายก็ในการใดภิกษุรู้ชัดดังนี้ว่าความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นนั้นได้แล้วหรือรู้ชัดอย่างนี้ว่าพยาบาทคือความคิดปองร้ายเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้แล้วในการนั้นเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคหรือเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนนั้นวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนและจะมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อหนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเมื่อเธอมีความปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์เมื่อเธอมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเดือนนั้นย่อมรู้ว่าเพราะเราสละคายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วจึงได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นก็ภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของตัวนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยผ้าที่สกปรกเปรอะเปื้อนจะเป็นผ้าที่สะอาดหมดจดได้เพราะอาศัยน้ำใสสะอาดหรือทองคำจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ผุดป่องได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยและภิกษุนั้นมีจิต เมตตาแผ่ไปทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไปบูรใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุนั้นรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่ธรรมะเครื่องสลัดออกจากกิเลสที่ยิ่งกว่าสัญญานี้ก็มีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายในสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อสุนทริกะปารัตถวาชะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามขึ้นว่าท่านพระโคดมเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุกาเพื่อส่งน้ำหรือพราหมณ์แม่น้ำพาหุกาจะมีประโยชน์อะไรแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้ท่านพระโคดมคนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหุกาให้ความบริสุทธิ์ได้คนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหุกาเป็นบุญยสถานหนึ่งคนจำนวนมากลอยบาปกรรมที่ตนทำแล้วในแม่น้ำพาหุกาเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสุนทริกะบรัทวาชะด้วยพระคาถาดังนี้ว่าคนพาลมีกรรมชั่วแม้จะไปยังแม่น้ำพาหุกาถ้าน้ำอธิกกะถ้าน้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสดีแม่น้ำปยาคะและแม่น้ำพาทุมมดีเป็นประจำก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้ก็แม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำปยาคะแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้จะพึงชำระคนผู้มีเวรผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยพระกุณฤกษ์เป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์อุโบสถเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์วัดปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์มีกรรมสะอาดพราหมณ์ท่านจงอาบน้ำในศาสนาของเรานี้เถิดท่านจงทำความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่พูดเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีความเชื่อไม่ตรณีท่านจะไปยังท่าน้ำขยาทำไมแม้การดื่มน้ำจากท่าน้ำขยาจะมีประโยชน์อะไรกับท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่าง เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดก็สุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งบรมจันทร์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบบรมจันทร์แล้วทำกิจที่ได้ควรทำแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระอรหวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละวัตถุปมสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออุปกิเลสสูตรและวัตถุปมสูตรในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจรัญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุธวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกนะโหลด FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านคน
8: นายสรชดาธนาวิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดเดือนแรกมียอดรวมใช้จ่ายสะสมพุ่งสูงถึง 43,218 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว25ล้าน6แสนรายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,070,000 ร้านค้าและมีการใช้จ่ายจริงในร้านค้าต่างๆแล้วกว่า 1,030,000 ร้านค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะ EV ทั่วประเทศปั้นแรงงานคุณภาพรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
9: นายสมบัติปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครอบคลุมทั้งการซ่อมบำรุงการดัดแปลงการประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน EV ถือเป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานทักษะสูงทั้งด้านระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบขับเคลื่อนและการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาคองโกเกมนี้ดีอาคองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียเวลา7นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับในเช้าวันนี้ครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทแก้วพิบูลครับและคุณชยานันท์แก้วกล่ำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณพฤทแก้วพิบูลนะ
0: แม่พูดชื่อนามสกุลเต็มยศเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนนีสังนะครับและทีมงานไลฟ์ Facebook ของ New Media นะครับทาง Facebook Page ข่าวยามเช้านะครับผม
1: ค่ะก็ประกอบไปด้วยคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคำพีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
0: ครับผมถ้าทายกันในเช้าวันนี้ครับที่ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นก็ยังมีฝนกันชุ่มฉ่ำอยู่แม้ว่าจะมีการประกาศว่าในช่วงของการเข้ากรกฎาคมก็คือเดือนนี
1: ้
0: จะมีฝนทิ้งช่วงแล้วก็อาจจะมีการเผชิญกับเรื่องของภัยแล้งด้วยแต่ณตอนนี้ครับยังมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับก่อนจะไปเริ่มข่าวสารต่างๆครับเราไปดูกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยละกันนะครับโดยสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับสำหรับคลื่นลมที่ปกคลุมทะเลอันดามันครับตอนนี้ครับอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนถ้าเป็นอันดามันตอนล่างนะครับแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ก่อนนะครับผมขณะนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องคือในช่วงของวันที่4ถึง6กรกฎาคมหรือว่าประมาณสักเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจนถึงวันจันทร์หน้านะครับพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ช่วง 4-6 นะครับแต่เรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับวันนี้ภาคเหนือครับมีฝน 70% ภาคอีสานมีฝน 80% และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝน 60% นะครับกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ภาคตะวันออกฝน 70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย 60% และภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันฝน 80% เรียกว่าทุกที่ 60% ขึ้นไปนะครับยังมีฝนต่อเนื่องฉะนั้นใครที่ต้องการจะเก็บกักน้ำไว้นะครับเพื่อเตรียมเผชิญกับช่วงของภัยแล้งก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถจะเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือว่าในที่เก็บน้ำได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ยังคงต้องดูกันต่อนะว่าเอ๊ะจะยังไงติดตามกรมอุตุนิยมวิทยากันอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันเนาะสำหรับในวันนี้ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลนยงดอนเนอร์ชั้นแกลนครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรแห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบชั้นแกลนครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเครื่องอิสริยพรทั้ง2ตระกูลในชั้นแกรนครัวนั้นถือเป็นเครื่องอิสริยพรชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสค่ะที่จะมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของประเทศค่ะ
0: ครับผม นี่เป็นเรื่องดีๆเรื่องแรกที่นำเสนอกันนะครับในเช้าวันนี้ด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อวานครับต้องบอกว่ามีการประชุมงบนะครับและก็มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมงบมากมายเลยครับเมื่อวานกว่าจะมีการประชุมอภิปรายกันเสร็จนะฮะก็ช่วงเวลาประมาณนู่นเลยครับค่ำๆนะฮะ3 ทุ่มกว่าๆ4 ทุ่มกว่าๆนะครับซึ่งก็มีประเด็นนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามนะฮะมีประเด็นในหลากหลายเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งสสของฝ่ายฝั่งของรัฐบาลเองรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยหรือว่าสสของทางฝ่ายฝั่งฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยสำหรับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับในวาระรับหลักการวาระที่1ครับด้วยคะแนนเสียงครับ288-119เสียงครับภายหลังนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับวงเงินครับ3,780,000 ล้านบาทในวาระแรกแล้วเสร็จนะครับซึ่งเป็นการอภิปรายต่อเนื่องเป็นวันที่3หรือว่าวันสุดท้ายคือเมื่อวานครับใช้เวลารวม40 ชั่วโมงครับภายหลังเริ่มการพิจารณาตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนนะครับที่ประชุมได้เข้าสู่การลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระแรกโดยมีนายโสพลสารัมครับประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครับผลการลงมติปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับด้วยคะแนนเสียงครับเห็นชอบ288 เสียงไม่เห็นชอบ119 เสียงงดออกเสียง86 เสียงครับและไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับจากจำนวนผู้ลงมติครับ493 คนครับจากนั้นครับที่ประชุมมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะมาดูนะคะจากภายหลังการเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและรวมถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติค่ะลักลอบนํายาอาเซียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันสําหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการเตรียมที่จะเรียกหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนหรือทออทอนะคะร่วมประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมคือพรุ่งนี
0: ้
1: นะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการที่เข้มข้นค่ะหลังภายหลังอย่างที่ได้ดำเนินไปนะคะว่าภายหลังที่เกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีของชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ค่ะส่งผลให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอย่างประเทศไทยตรงนี้เองแล้วก็จึงกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศรวมถึงเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางของการบินและเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกของOECD ในปี2571ด้วยในเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวพันกับด้านของความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่พรุ่งนี้เราต้องติดตามกันนะครับว่าการหารือนั้นจะเป็นกันอย่างไรค่ะ
0: นะครับก็ขอขยายเพิ่มเติมจากข่าวที่คุณเจนันได้นำเสนอท่านผู้ฟังไปนะครับโดยสำหรับในข่ายนะครับหรือว่าในข่าวของปมที่แอร์โฮสเตสนะครับได้ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับซึ่งนะฮะทางกรณีนี้นะครับผมก็มีการเรียกว่าตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นโดยเฉพาะฝั่งของออสเตรเลียครับจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าและยังมีการพบกรณีชาวต่างชาติเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มีรายงานนะครับว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ที่3ใช่มั้ยฮะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมก็จะมีการประชุมนะครับผมโดยนะครับมีการสั่งการมาจากฝรั่งเศสนะครับให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับรวมไปถึงท่าอากาศยานไทยนะครับมาประชุมช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่3นั่นเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับทีนี้ครับจากในเรื่องของประเด็นของการขนเฮโรอีนนะครับรวมไปถึงประเด็นของการประชุมงบประมาณแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมตอนนี้คือเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการว่ากรอบเวลาที่คณะกรรมการตั้งไว้7วันทำการนั้นโดยจะมาครบกำหนดนะครับในวันศุกร์นะครับและทีมตรวจสอบได้มีการรายงานว่ามีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนครบถ้วนแล้วนะครับโดยภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบต่อไปครับซึ่งจากการสอบคาดว่าจะเห็นพฤติการซึ่งสรุปข้อได้จริงแล้วนะครับหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเอานำข้อมูลเนี่ยไปเสนอดำเนินการต่อนะครับส่วนการแถลงผลการตรวจสอบในวันศุกร์นี้จะรวมทั้งคนที่ทุจริตและไม่ทุจริตด้วยหรือไม่นั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์นะครับก็กล่าวว่ากรอบในการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นได้เน้นตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยส่วนภาพรวมทั้งหมดว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยนะครับยังเน้นย้ำว่าทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงขอเวลาให้ทีมตรวจสอบได้ทำงานเพราะการแยกว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยผิดหากทีมตรวจสอบไม่ชัดเจนในข้อมูลวินิจฉัยออกมาผิดพลาดจะทำให้ยิ่งหนักไปกันใหญ่ครับและขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบทุกหน่วยตั้งใจดำเนินการเรื่องนี้นะครับและส่วนจะสาวถึงต้นตอหรือไม่อันนี้ยังไม่สามารถจะตอบได้แต่ขอให้ทีมที่ตรวจสอบสรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนหากเปิดเผยข้อมูลในเชิงรายละเอียดออกไปเยอะเกินจะส่งผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับส่วนกรณีที่สังคมนั้นตั้งคำถามว่าการทุจริตสอบครั้งนี้เป็นกระบวนการใหญ่โตและเกิดขึ้นมานานแล้วเหตุใดต้องตั้งเวลาสอบ7วันทำการทางรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็กล่าวว่ากรณีนี้ไม่ใช่เป็นการจับคนขโมยของแต่มีความซับซ้อนมีกฎหมายและระเบียบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนตัวคิดว่า7วันราชการจึงไม่ช้าสิ่งที่สังคมรอคือข้อเท็จจริงการที่พยานหลักฐานหลุดออกไปโดยที่ไม่มีการรับรองจะยิ่งน่ากลัวกว่าซึ่ง7วันราชการนะครับคือกรอบการทำงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนจะเจอตอใหญ่หรือไม่ขอให้รอยอมรับว่าเห็นแล้วว่ามีใครบ้างโดยขบวนการอยู่ภายนอกอีกเยอะมากและจะออกมาเปิดเผยขบวนการครั้งนี้นั้นมั่นใจว่าหากมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นคนใหญ่คนโตของกระทรวงมหาดไทยยังไงก็สาวเจอโดยอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสบายใจไม่มีการเข้าไปแทรกแซงการทำงานยืนยันว่าปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบสวนคืบหน้าไปแล้วมากนั่นเองนะครับมาดูกันต่อไปนะฮะหลายคนก็มีการตั้งประเด็นว่านี่เป็นขบวนการที่ไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าหรือจะเป็นขบวนการที่ใหญ่โตหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันต่อไปกับประเด็นนี้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยนะคะซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งนะสำหรับในเรื่องของโครงการนี้ก็เดี๋ยวจะมีการคุยกันในวันศุกร์นี้เช่นกันวันศุกร์นี้มีการพูดคุยวาระใหญ่ๆเนี่ยหลายวาระเหมือนกันนะนะคะส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะก็มีการกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการขนส่งค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยแล้วก็อันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะที่เราได้คุ้นหูกันนี่แหละนะว่าจากการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีการนัดประชุมกับทางคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อดูในเรื่องของความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการค่ะโดยขอให้ผู้ที่ศึกษาปรับปรุงเนี่ยมีการสมมติฐานเพื่อให้เป็นปัจจุบันโดยวันศุกร์นี้ค่ะ3กรกฎาคมนี้จะดูในเรื่องของข้อมูลที่ปรับปรุงมารวมถึงประเมินถึงความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการการขนส่งทั้ง2ฝั่งก็คืออ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะจากสมมติฐานที่กำหนดมาก็ถือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการให้บริการซึ่งในคณะอนุกรรมการมีผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้บริหารสายการเดินเรือใหญ่ๆก็ร่วมให้ข้อมูลและก็พิจารณาในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการสภาพัฒน์ก็ยังระบุนะคะว่าคณะอนุกรรมการก็ให้ความสำคัญใน3เรื่องหลักๆที่จะพิจารณากันในวันศุกร์นี้3เรื่องหลักนี้ก็คือ1 เรื่องปริมาณทางการค้าสมมุติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะมีการสมมุติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการที่จะดำเนินโครงการสองก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเดินเรือเข้ามาให้บริการที่ท่าเรือในจุดของโครงการแลนด์บริดจ์ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าลืมว่าการขนส่งทางเรือในภูมิภาคมีท่าเรือขนาดใหญ่และก็เป็นท่าเรือที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากเช่นกันและก็สุดท้ายเรื่องของศักยภาพด้านการขนส่งค่ะซึ่งการขนส่งนี้นะคะท่านบอกว่าต้องยกผ่านข้ามทะเลจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในแง่ของการลงทุนแล้วก็เวลาเนี่ยนะคะเรื่องของการบริหารจัดการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานด้วยเช่นกันว่าอาจจะมีอยู่เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสำหรับทั้ง3เรื่องนี้ที่เขาจะพิจารณาการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานกันขึ้นมาคุยกันสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในตรงนี้เอาวันศุกร์นี้ติดตามเช่นกันค่ะ
0: ครับผมจากประเด็นเรื่องแลนด์บริดจ์วันนี้เราเรียกว่านำเสนอหลายเรื่องในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับนำเสนออีกหนึ่งเรื่องนะฮะซึ่งก็เป็นมติเอกฉันท์ที่ออกมาของศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ครับไม่รับคำร้องนายกอนุทินแต่งตั้งนายพิพัฒน์ราชกิจประการดูแลจัดการพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจตัวเองเครือญาติชี้ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันที่1กรกฎาคมครับศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องในคดีที่นายธนวิทย์วงศ์ทานทิพย์ผู้ร้องนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ร้องคือนายธนวิทย์กล่าวอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ถูกร้องที่2คือมีการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1คือนายกอนุทินให้นายพิพัฒน์ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศโดยผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นั้นมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติประกอบกับผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นะครับแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานีบริการน้ำมันขาดแคลนจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนก็ในช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดท่านจำกันได้นะครับทำให้ผู้ร้องก็คือนายธนวิทย์ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าใครจำกันได้จะมีค่ำคืนที่ประกาศช่วงเวลาประมาณสัก 3-4 ทุ่มแล้วขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นหลักเป็นบาทนะครับซึ่งการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองก็คือทั้งนายอนุทินและนายพิพัฒน์นั้นเป็นการกระทำที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผู้ร้องครับคือนายธนวิทย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกร้องทั้งสองตามรัฐธรรมนูญอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองนั้นสิ้นสุดลงซึ่งเรื่องนี้ครับเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรียกว่าท้าวความศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบของคุณธนวิทย์คือผู้ร้องนะครับไม่ปรากฏว่าผู้ร้องคือคุณธนวิทย์ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามนะครับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1ประกอบกับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170นั้นนะครับประกอบมาตรา82บัญญัติให้ส.ส.หรือส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้วินิจฉัยเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญนั้นหรือกฎหมายประกอบได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาครับวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะนะครับผม ซึ่งสุดท้ายนะครับที่กล่าวมานะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยนั่นเองนะครับช
1: ั
0: ดเจนนะฮะนี่คือพยายามจะไม่อ่านข้ามและพยายามจะใช้คำที่แทนตัวบุคคลเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนนะครับ
1: ก็คือสรุปง่ายๆศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำร้อง
0: ไม่รับนั่นเอง
1: เพราะว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง
0: ไม่รับและไม่รับเอกฉันท์ด้วย
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เช่นกัน
0: อันนี้ไม่รับคำร้องเหมือนกัน
1: ไม่รับคำร้องเช่นกันของนางสาวณัฐธิดานี้โคทังกูลผู้ร้องเช่นกันไว้พิจารณาในกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราที่213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องของบาร์โค้ดนี่แหละและก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการกำหนดในรูปแบบการจัดพิมพ์รหัสแท่ง
0: บาร์โค้ด
1: เนี่ยนะบนบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดว่าให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นได้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิการเลือกตั้งขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่เป็นบรรยายว่าผู้ถูกร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงนะและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตราที่416วรรค1วรรค2นะฮะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามศาลรัฐธรรมนูญมาตราที่213ได้เช่นกัน
0: สรุปสั้นๆนะฮะคือผู้ร้องเนี่ยร้องในประเด็นที่บัตรเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์มี QR code ว่าเป็นการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและละเมิดสิทธิการเลือกตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะนะฮะผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ถูกละเมิดหรือสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและไม่ได้รับความเสียหายและก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าการที่มีบาร์โค้ดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรก็คือไม่รับคำร้องนั่นเองนะครับก
1: ็
0: มติเอกฉันท์เช่นเดียวกันนะครับปิดท้ายกันที่เรื่อง2เรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาศแล้วกลับมาดูกันต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วงเวลา 6:50 นาทีครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้า
8: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดนิทรรศการโดยจะแสดงและถ่ายทอดความงดงามของผ้าไทยงานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงสะท้อนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านผลงานกว่า200ชิ้นเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกกันต่อไปครับและนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์กลางการบินโลกเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569เป็นวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนครทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอวกาศและการบินของยุโรปเลยทีเดียวครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการณสำนักงานใหญ่ของบริษัทแอร์บัสผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบินระดับโลกแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เพียงเท่านั้นหากยังมีนัยสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน3มิติหลักๆอันได้แก่มิติที่1การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ประเทศไทยก็มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียนและครับการศึกษาดูงานณฐานการประกอบอากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่และศูนย์กลางโลจิสติกชิ้นส่วนอากาศยานที่ทันสมัยของยุโรปก็จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลนั่นเองครับมิติที่2คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวไทยการกระชับความร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินจึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับและมิติที่3คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดปัจจุบันนั้นบริษัท Airbus กำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการบินที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนและเทค

ที่แผนงบประมาณปี2570ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจงแผนงบประมาณปี2570ชูยุทธศาสตร์ป้องกันก่อนเกิดวิกฤตเร่งแก้ปัญหาสะสมควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยภายใต้งบประมาณอันจำกัดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีงบประมาณที่จำกัดเพราะว่ามีหนี้สินสะสมมานานแสนนานการปฏิรูปเกษตรครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือภาคเกษตรนี่แหละครับที่มีแรงงานมากกว่าร้อยละ30ของประเทศการดำเนินงานก็แบ่งเป็น3ส่วนคือในส่วนแรกนั้นคือส่วนต้นน้ำอันนี้เน้นการผลิตนำตลาดและการทำโซนนิ่งเพื่อควบคุมไม่ให้ผลผลิตมันล้นตลาดจนราคาตกต่ำครับส่วนที่2คือกลางน้ำอันนี้สร้างความเข้มแข็งผ่านลงชุมชนเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างเช่นความสำเร็จของลงมะพร้าวน้ำหอมที่ราชบุรีที่รัฐได้เข้าไปช่วยสนับสนุนเครื่องมือและตลาดครับส่วนที่3คือส่วนปลายน้ำอันนี้เน้นการตลาดเชิงรุกและการเจรจาเปิดช่องทางพิเศษครับทั้งนี้ทั้งนั้นกลยุทธ์ข้าวไทยยุคใหม่และเสถียรภาพราคาข้าวรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการ New Rice Economy หรือข้าวเศรษฐกิจอนาคตที่ส่งเสริมการปลูกข้าวประณีตและการปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ว่างโดยภาครัฐเองก็จะช่วยจัดหาตลาดล่วงหน้าพร้อมขยายโครงการชุมชนข้าวต้นแบบจาก200เป็น466ชุมชนทั่วประเทศครับเพื่อให้แต่ละพื้นที่นั้นมีศักยภาพตามความต้องการจริงทั้งในด้านเครื่องจักรและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนอกจากนี้ยังมีการปั้น SME เป็นเครื่องยนต์หลักและกวาดล้างนอมินีรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเลยครับว่าจะดันสัดส่วน SME ให้ถึงร้อยละ40ของ GDP โดยการสร้างแต้มต่อทางการแข่งขันและการเข้าถึงทุนที่มันง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามนอมินีโดยบูรณาการ23หน่วยงานเพื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ตรวจจับบริษัทบังหน้าและทุนสีเทาโดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกไปแล้วใน11จังหวัดเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมครับนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือการทูตเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการนำ AI มาใช้จริงโดยภาครัฐจะเดินหน้าเร่งการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งในปัจจุบันนี้มันคืบหน้าไปมากและพยายามสร้างสมดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมรุกตลาดใหม่ในแอฟริกาและลาตินอเมริกากันด้วยครับแล้วในขณะเดียวกันก็ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับบริการรัฐให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่30มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2ครับและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์อันได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ครับหรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด
ที่มีราคา

0: ซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์กันด้วยครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570และทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทด้วยกันจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดการณ์กันว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 540,810 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมันเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือภาษาอังกฤษย่อว่า GDP นี่แหละจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่1กรกฎาคม2569รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อันนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางก็บอกไว้ก่อนว่าขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการวาง5โจทย์ใหญ่ของกองทุนสื่อเพื่อชูบทบาทสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนเข้าถึงเข้าใจฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้วาง5โจทย์ใหญ่ไว้เอ้ารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นั้นเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่2คือช่วงปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครับจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสรุปผลและกำหนดทิศทางในระยะต่อไปของกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างนี้แหละครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการด้วยกันเพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำแผนปี2570อันได้แก่ปรับบทบาทของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้ให้ทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างด้วยรูปแบบการสนับสนุนที่มันคล่องตัวมากขึ้นครับนอกจากนี้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และบมจ.อสมท.เพื่อพัฒนา Local Content Creators และ Local Heroes ในทุกจังหวัดครับและยังมีการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยและนอกจากนี้สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์และผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาครับทีนี้โจทย์ทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วครับเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้เข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้แผนปี2570นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อประเทศอย่างยั่งยืนก็ขอให้ทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มันมีความยืดหยุ่นโดยการลดเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการสร้างสื่อต้นแบบที่มีสาระประโยชน์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่สังคมอีกทั้งเป็นการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้สามารถวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่มันไม่ปลอดภัยยังไงก็ตามแต่ครับติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th และ Facebook Fanpage ก็ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีของเมืองไทยประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยนั้นติดอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียเป็นประเทศที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยได้คว้าอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียจากผลการจัดอันดับของ Global Retirement Index 2026โดยสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศอย่าง International Living ด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงความพร้อมในฐานะหมุดหมายปลายทางของผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกและครับทั้งในด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยโดยสถิติที่มันโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยก็คือคะแนนในด้านค่าครองชีพที่สูงถึง96คะแนนแสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับตามมาด้วยการพัฒนาและธรรมาภิบาล84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐครับรวมถึงระบบสาธารณสุขและวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณที่ได้มาตรฐานสากลและเอื้อต่อการอยู่อาศัยระยะยาวได้อันนี้ได้ด้านละ79คะแนนครับและสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พร้อมเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกและครับ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนจากกลุ่มผู้เกษียณศักยภาพสูงซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า World Bank Group ได้กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนับถอยหลังที่ทั่วโลกจับตาประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจการเงินของโลกและแสดงศักยภาพในฐานะ Global Cityพร้อมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: 6:55 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับไปกันที่1เรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขอเชิญประสบกรณิกรทั่วประเทศครับร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569ครับให้การบริจาคโลหิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีครับสามารถจะร่วมบริจาคโลหิตได้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งครับหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7แห่งครับสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2เดอะมอลไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ครับศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M ครับบ้านทรงไทยย่านวงสว่างครับและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองนะครับ
4: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคม2569นะคะ
3: ครับ
4: เราช่วยกาชาดกาชาดก็ช่วยเราเช่นกันนะเพราะว่าอย่างในของเราเนี่ยก็จะมีช่วงการเดินทางเยอะแยะมากมายบางทีเรื่องของกาด จะเกิดเหตุแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องการเลือดนะในการที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยเอาไว้
3: และยิ่งในช่วงกรกฎาคมนี้นะครับมีวันหยุดต่อเนื่องกันแน่ๆคือ2วันคือวันอังคารที่28แล้วก็วันพุธที่29นะครับซึ่งช่วงนั้นคาดว่าจะมีการเดินทางของประชาชนซึ่งเดินทางตั้งแต่ช่วงของวันศุกร์ที่24นะครับแล้วก็อาจจะลาพักร้อนวันที่27นะครับก็จะทำให้มีการพักผ่อนกันต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ก็ระมัดระวังในการเดินทางครับแล้วก็ตอนนี้กรกฎาคมแล้วต้องถามว่าคุณชยานันท์ได้เริ่มใช้ไปหรือยังการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเดือนที่2
4: คุณเมื่อวานวันที่1กรกฎาคมตลาดคึกคักมาก
3: ผมลืมว่าเราเข้าเดือนใหม่แล้วผมก็อ้าวลืมเติมเงินเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสก็เลยยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อวาน
4: มีคนเค้าทํา TikTok มีคนก็ลง TikTok โซเชียลว่าพอเริ่มต้นเดือนแรกเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเดือนใหม่เข้าแล้วถือของเต็มมือเลย
3: แต่ก็ใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะ200ไง
4: ก็คือเราเนี่ยจ่าย133บาทต่อวัน
3: ถูกต้อง
4: ค่ะ
3: ก็คือได้ใช้ไปแล้วใช่มั้ย
4: แน่นอน
3: โอเคใครที่ยังไม่ใช้ก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับส่วนใครที่ใช้จากเดือนมิถุนายนไม่หมดนะฮะก็ตัดสิทธิ์ไปเลยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนครับคุณชยานันท์ผมพฤทธิ์แล้วก็คุณป๋องสุภฤกษ์นะครับต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6:07 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6:00 น.ถึง7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288เสียงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านในประเทศกาตาร์ดำเนินไปในที่ดีมากศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
2: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกตามลำดับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าใน